0: เป็นทันสมัยการก้าเกี่ยมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3มีความคืบหน้าหลายด้านเผยแพร่สัญญาหัวมือโครงการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำไซไม่ปองเขตป่าสงวนบรรดาสายการบินใหญ่ของจีนขาดทุนจำนวน8ตื้อกว่ายวนสหรัฐอเมริกาประกาศขอตกลงขุดค้นน้ำมัน100ปีอยู่เวเนซุเอลาและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่การบริหารรัฐหันเป็นทันสมัยจากระบบเอกสารดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิตอลในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026อยู่กองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อวันนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งฮั่วได้สุ่มใส่ขยายระบบพื้นฐานข้อมูลแห่งชาติและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพลเมืองเข้ากับระบบประกันสังคมและระบบภาษีอากรการบริการของภาครัฐแม้นผ่านระบบออนไลน์เป็นต้นการยืนเอกสารการเสียภาษีอากรและเสียค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์โดยได้สุ่มใส่ขยายระบบฐานข้อมูลแห่งชาติและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพลเมืองเข้ากับระบบประกันสังคมและระบบภาษีอากรการบริการของภาครัฐผ่านระบบออนไลน์เป็นต้นการยืนเอกสารการเสียภาษีอากรการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆแม้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเหมือนแท็กริสหรือ easy tax ได้พัฒนามีความสะดวกและความคล่องขึ้นปรับปรุงระบบการขออนุญาตลงทุนและการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้เป็นแบบประตูเดียวที่ทันสมัยระบบของการทันสมัย e-office ระบบการสื่อสารผ่านรัฐ g-chat ระบบการจัดเก็บและนำใส่เอกสารรวมกัน g-drive หรือว่า g-share และได้หันมาใส่ระบบส่งเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์การจัดของประชุมทางไกลเป็นให้เป็นปกติเหตุให้มีความสะดวกและประหยัดงบประมาณได้หลายขึ้น
1: ท่านสนใจ 4,000 ดอลในห้องเตรียมว่าผ่านมาได้สุ่มใส่ปรับปรุงกงจักรของบรรดากระทรวงท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการสร้างตั้งตาแสงพร้อมทางการค้นคว้าปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การปกครองตาแสงในค้นคว้าปรับปรุงสร้างกฎหมายและดำรัสจำนวน7ฉบับในนี้กฎหมาย3ฉบับและดำรัส4ฉบับ
0: ปัจจุบันการก้าเกี่ยมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีความคืบหน้าหลายด้านเป็นต้นด้านพลาธิการด้านเนื้อในและการเจรจาเอกสารสำคัญโดยเฉพาะแผนปฏิบัติงานนาคหลวงจันทร์2007-2032และหางแถลงการการเมืองที่จะหับห้องเอาในระยะจัดกองประชุมในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบรมนี่ยูงแฮมฮอลิเดย์อินนาคหลวงจันทร์ฐานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดปอทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM และหยาผ่านมาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ออกขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะหาพิซซอประกอบด้วยหลายอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งสากลกาเกียมต้อนหาบคณะผู้แทนด้านความปลอดภัยอยู่สถานที่ต่างการเดินทางสถานที่ผักเซาและการอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่น
3: ๆพบจริงว่าเขาได้กะเกียมมากะด้นสมควรเลยแต่ภายหลังที่ได้ไปหับหน้าที่หับเป็นเจ้าภาพขึ้นจากฟิลิปปินในทีเซเนลในปีผ่านมานั้นแล้วก็เริ่มขบวนการกะเกียมดังกล่าวเขาก็ถือย้อนให้ความสำคัญดังกล่าวแล้วพอเขามีทั้งหมด12อนุกรรมการก็เลยพร้อมกันเรียกประธานอนุกรรมการก็ให้ความเอาใจใส่หลายให้ความสำคัญหลายแล้วจักสันด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ว่าเกียมพอบที่จะประกอบส่วนเพื่อให้เป็นเจ้าภาพเท่านี้ครับผลสำเร็จที่ดีนะครับอยากคิดว่าดูสถานที่ต่างๆกับเกียม
0: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทร์ซึ่งเป็นกองประชุมระดับสากลคาดว่าจะมีผู้แทนที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆหลายกว่า500คนพร้อมเดียวกันนี้ยังจะได้นำพาคณะผู้แทนเดินทางไปเบิ่งการทำลายระเบิดอยู่ภาคสนามของแขวงหลวงพระบางตื่มอีก
1: กระทรวงป้องกันประเทศจัดกองประชุมผ่านดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับปรับปรุงในวันที่2กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีผู้ต่างหน้าจาก4กรมใหญ่กลุ่มกฎหมายองค์การอัญญการขั้นสูงศาลทหารขั้นสูงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพร้อมกันค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นใส่ห่างดำรัสดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพันเอกพันสมัยวิไลห้องหัวหน้ากลุ่มกฎหมายกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้รายงานจุดประสงค์การปรับปรุงดำรัสย้อนการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวเป็นต้นการปรับปรุงสร้างตั้งกลุ่มกองเหล่าฮบที่จัดตั้งในปัจจุบันซึ่งดำรัสบ่ได้กำหนดไว้การกำหนดบางเนื้อในบางมาตราของดำรัสยังบ่ทันครบถ้วนบ่ทันสอดคล้องกับกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นโครงประกอบหรือโครงห่างของดำรัสยังบ่ทันสอดคล้องกับคำแนะนำของกระทรวงภายในเกี่ยวกับการสร้างตั้งนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของบรรดากระทรวงหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์และโครงประกอบการจัดตั้งบวหันกำหนดให้ละเอียดและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันชาติกฎหมายว่าด้วยทนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกนี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับเวียกงานป้องกันชาติจากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงดำรัสฉบับนี้ให้มีเนื้อในละเอียดครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งห่างดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับปรับปรุงประกอบมี5หมวด13มาตราในนี้ได้ตัดออก2หมวดและ1มาตราปรับปรุง11มาตราโฮมเข้ากัน2มาตราหักษาเดิม1มาตราเพิ่มใหม่1มาตราพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะรับผิดชอบที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่คนคั่วประกอบความเห็นใส่ห่างดำรัสมาด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับปรับปรุงผ่านการค้นคว้าและปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมาขณะรับผิดชอบได้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อบรรดาเนื้อในที่เห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อเฮ็ดให้ห่างดำรัสฉบับนี้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนขึ้นตื่มซึ่งมันได้แสดงถึงความเอาใจใส่และความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองของคณะรับผิดชอบซีนำรวมก็คืออนุกรรมการเนื้อในปรับปรุงห่างดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงป้องกันประเทศการปรับปรุงในครั้งนี้เห็นว่ามีความจัดแจ้งหัดกลุ่มชัดเจนเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับเวียกงานตัวจริงของกระทรวงป้องกันประเทศ
0: ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไสสมบูรณ์เรียกร้องให้สังคมช่วยศึกษาอบรมแนวคิดให้ลูกหลานนับแต่การศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาทางในและนอกระบบโรงเรียนทางภาครัฐและเอกชนทั่วแขวงให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมฮู้จักเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไสสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่ศกเนียนใหม่1กันยาศกเนียน2026-2027ว่านักเรียนทุกคนต้องฮู้จักให้เกียรติหมู่ครูเคารพครูอาจารย์ฮู้จักหักเสื้อแพงซาดและหักทานผู้นำประกอบส่วนเหตุหน้าที่คนคัวหำเฮียนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ให้ครบถ้วนส่วนสังคมต้องมีส่วนห่วมสร้างสิ่งแวดล้อมภายในสถานการศึกษาให้ดีเพื่อสร้างเป็นแรงเฮียนฮู้เฮ็ดให้ลูกหลานเติบใหญ่ขึ้นกลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
4: เพื่อสร้างเป็นแรงเฮียนฮู้และเติบใหญ่ขึ้นกลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยถือเอาเวียงานการศึกษาไปก่อนบาทเก่าหนึ่งก่อนแขนงการอื่นและถือเป็นนาทีของทุกคนในทั่วสังคมการสร้างคนให้ตอบสนองได้กับการเติบโตของเศรษฐกิจและควบมีห้องต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
0: เนื่องในโอกาสวันไข่สุกเนียนใหม่สุกเนียน2006-2007ทานบัวพันธ์อินทะปัญญาได้อวยพรไซอันประเสริฐมายังผู้บริหารการศึกษาพร้อมด้วยการหุงเฮียนหัวจานและนักเฮียนในแต่ละสั้นแต่ละขั้นตลอดฮอดพนักงานทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงเซสบูลจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในนาทีเวียกงานของตนอวยพรให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาในศกเนียนใหม่2006-2007ประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: 6เดือนต้นปีนี้เมืองละม้ามแขวงซื้อกองสามารถจัดเก็บรายหับของประมาณได้6ตื้อ390ล้านกีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ49ส่วนห้อยในนี้รายหับจากส่วยสากร5ตื้อ780ล้านกีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ47ส่วนห้อยและรายหับจากทรัพย์สิน610ล้านกีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ77ส่วนห้อยส่วนรายจ่ายปฏิบัติได้24ตื้อ800ซาวล้านกีบเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ42ส่วนห้อยท่านบัวไลวิไลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองละมามให้ฮู้เมืองบดมมานี่ว่า6เดือนต้นปีคณะผักคณะกรรมการปกครองเมืองได้นำพาพนักงานสมาชิกผักปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เอาใจใส่บูรณะซ่อมแปลงยกระดับเส้นทางอยู่ภายในเมืองตัวเมืองและชนบทขยายตาข่ายไฟฟ้าระบบน้ำประปาน้ำลิ้นและระบบชลประทานเพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนสุขยุ่งส่งเสริมการผลิตหัตถกรรมและการผลิตกสิกรรมเพื่อการบริโภคอยู่ภายในทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกติดตามการกวดการราคาสินค้าสินค้านอกระบบสินค้าหลักเฮียนแบบนำเข้าบ่ถูกต้องขยายแต่นางด้านการศึกษาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นหันการบริการด้านสาธารณสุขลงสู่ภาคฐานยกสูงคุณภาพการบริการปินปัวพยาธิที่ตามเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลเสริมขยายมวลเสื้อวัฒนธรรมรักษาประเพณีอดีงามของบรรดาเผ่าโฆษณาสุขยุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกสูงคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติระบบประกันสังคมสร้างเทศบาลเมืองให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านบัวไลวิไลวงศ์ให้ฮู้ตื้มว่าสำหรับเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงานสามสร้างคณะผักคณะกรรมการปกครองเมืองได้ถือเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์สำคัญและนี่ได้สุ่มใส่ทุกทื่นฮ้อนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างติดพันกับการปรับปรุงระบบการจัดตั้งเหตุให้ระบบการเมืองอยู่ขันหักฐานมีความเข้มแข็งประชาชนสามัคคีปองดองพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาปัจจุบันทั่วเมืองมีบ้านที่มีเส้นทางเข้าถึงเที่ยวได้ส่งระดู45บ้านกว่าเอาห้อยส่วนห้อยมีครอบครัวพ้นทุกข์ 5,289 ครอบครัวกว่าเอาหลายกว่า66ส่วนห้อยและครอบครัวพัฒนา 2,734 ครอบครัวกว่าเอาหลายกว่า34ส่วนห้อยของครอบครัวทั้งหมดในทั่วเมือง
0: แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปเวียกงานอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ในวันที่2กันยายนโดยการเป็นประธานของท่านธนูไซปันสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงและผู้ต่างนาจากภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านโอภาสวงมะเจียงหองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือได้รายงานผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่งในปี2025หา6เดือนต้นปี2026พร้อมเสนอทิศทางและแผนการสำหรับ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งผลงานสำคัญแมนการปรับปรุงจุดกวดกาตามเส้นทางภายในแขวงจาก18จุดเหลือ14จุด ตามการจัดระเบียบจุดประสานงานแขนงการภาษีและจุดกวดกาของบางภาคส่วนเพื่อลดพรจุดซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางขนส่งพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจัดของประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเผยแพร่นิติกรรมและแนะนำขั้นตอนการนำเข้าส่งออกการรัดสมและลงทะเบียนผู้นำเข้าส่งออกการออกใบยั่งยืนแหล่งกำเนิดสินค้าหรือ CO และแก้ไขปัญหาที่ภาคธุรกิจเสนอด้านโครงรางแขวงได้เร่งปรับปรุงและขยายตารางการขนส่งในนั้นเส้นทางจากเทศบาลแขวงหาเมืองสนามไซยาว35กิโลเมตรได้สำเร็จการปูยางขณะที่ทางเลขที9037จากแยกทาง 18B กิโลเมตร12หาบ้านสะแคได้ก่อสร้างปูยางส่งสั้นสำเร็จห้อยส่วนห้อยนอกจากนั้นยังได้ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาน้ำขังน้ำอังและระบบระบายน้ำในเทศบาลแขวง6จุดมุ้นขา7ตื้อกว่ากีบสำเร็จห้อยส่วนห้อยส่วนการแก้ไขซุกเซินเส้นทาง 18B ได้ดำเนินการเอาดินเจือนออกจากหน้าทางและห้องน้ำพร้อมทางปรับปรุงหน้าทางที่เปเพมุ้นขาสัญญา602ล้านกว่ากีบสำเร็จห้อยส่วนห้อยพร้อมนี้แขวงยังได้เข้าร่วมกองประชุมระดับศูนย์กลางหลายครั้งเพื่อปรึกษาหารือและร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขนส่ง2050-2030รวมถึงการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการส่งออกมันต้นและการปรับปรุงกลไกการอำนวยความสะดวกส่วนตัวแทนสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคของภาคธุรกิจที่ติดพันกับการค้าและขนส่งเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและร่วมกันซอกหาทางแก้ไขกองประชุมได้ปรึกษาหารือหาฟังคำเห็นและข้อเสนอจากหลายภาคส่วนพร้อมทั้งผ่านข้อตกลงและแนวทางการประสานงานของเวียกงานอำนวยความสะดวกด้านการค้าท่านธนูไซบันสาลิดได้สรุปกองประชุมและให้ทีซีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาคำเห็นข้อเสนอและข้อตกลงจากกองประชุมไปจัดตั้งให้เป็นรูปธรรมสืบต่อปรับปรุงกลไกและขั้นตอนให้ว่องไวโปร่งใสและสะดวกต่อภาคธุรกิจพร้อมทั้งเล็งปรับปรุงโครงรางการขนส่งเพื่อสร้างปัจจัยอำนวยความสะดวกให้การค้าของแขวงขยายตัว
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์พร้อมกับหอการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองมื่นจัดกล่องประชุมเผยแพร่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโครงการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาปลูกฟื้นฟูและนำไส้ไม้ปองเขตป่าสงวนภูขี่สูตรภูสารนานอก3ประเภทป่าและในเนื้อที่เสนอเซาสัมปทานเขตป่าผลิตแห่งชาติภูเยยอยู่เขตคุ้มครองบ้านโพนงามบ้านน้ำหอนและบ้านนาป่าไผ่ในวันที่2กันยานี้ที่เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์มีทานคำภูแก้วดวงศรีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมื่นท่านองค์อาจไซยะแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงท่านอลาวรวงสันติประธานบริษัทพัฒนาไม้ปองจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยองค์การปกครองบ้านเป้าหมายของโครงการ7บ้านเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์บูรณะป่าไม้และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงส่งเสริมการปลูกไม้ให้เป็นสินค้าขยายการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนพื้นที่ถูกทำลายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยขึ้นไปหันเอาเนื้อที่ป่าไม้เข้าสู่ระบบการจัดสรรแบบมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนพร้อมทางนำไส้เทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมเข้าในการฟื้นฟูป่าไม้ในระยะใหม่ให้ถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านสุรพรอินทวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองธุรกิจไม้และเครื่องป่าของดงกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอสัญญาร่วมมือโครงการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาปลูกฟื้นฟูและนำไส้ไม้ปองในเนื้อที่ 4,362 เฮกตาร์ใน7บ้านเป้าหมายของโครงการผ่านบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการปลูกไม้ปองอยู่บ้านโพนงามและบ้านน้ำหอน เนื้อที่หลายกว่า 1,281 เฮกตาร์กรมปศุสัตว์ยังได้ผ่านเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้

0: าการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า19หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า24หา32องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนว่า18หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนว่า25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนว่า17หา24องศาลัดดาของเพียงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์
0: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรรทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้เอ่ยระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า3สายการบินรัฐวิสาหกิจใหญ่ที่สุดของจีนคือแอร์ไชน่าไซน่าอีสเทนแอร์ไลน์และไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์ได้ขาดทุนสุทธิรวม8ตื้อ200ล้านหยวนในระยะ6เดือนต้นปีนี้ถือเป็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่7เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเสื้อไฟได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยแอร์ไชน่าขาดทุนสุทธิ2ตื้อ300ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก1ตื้อ810ล้านหยวนเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในขณะที่ China Eastern ขาดทุน2ตื้อ200ล้านหยวนจากเดิม1ตื้อ430ล้านหยวนและ China Southern ขาดทุน3ตื้อ700ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจาก1ตื้อ530ล้านหยวน
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในไทยเดือนสิงหาผ่านมาเป็นครั้งทำอีททำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายละเอียด

0: ตกลงน้ำมันกับเวเนซุเอลาโดยสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันก่อนหน้านั้น 2-3 วันสิ่งที่น่าสนใจรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมโครงสร้างข้อตกลงโดยกงคาดว่าบริษัทนาเบฟจะระดมเงินจำนวน100ตื้อดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างน้ำมันของเวเนซุเอลาด้วยเป้าหมายยกปริมาณการผลิตที่ได้ส่งแสนฟุ้ยต่อวันในปัจจุบันขึ้นเป็นหลายกว่า1ล้านฟุ้ยต่อวันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
1: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานที่พ้นเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมงรัฐการ
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
2: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
5: า
2: ะ
5: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
2: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
5: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
2: ้ดีแนวใดเนาะว่าสู่ฟังบึงดู
5: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
2: ้โอ
5: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
2: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
6: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9แห่ม7ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์มื้อนี้วันศุกร์วันที่4ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้อากาศสบายสบายท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเมื่อแรงวานนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยหนึ่งอากาศเมื่อคืนนี้ก็เย็นพอแจ้งตามาหุ่งท้องฟ้าก็เป็นลักษณะเป็นคึมๆและอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลอกกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานยังสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ในรับการปรับปรุงพัฒนาอย่างบุญยุทธยังเพื่อสร้างผลงานต่างๆไว้กำหนดภาพตอนวันที่มีความหมายความสำคัญในแต่ละเดือนเฉพาะเดือนกันยานี้มือเอื้อนนี้จะเป็นมือครบรอบ64ปีวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามวันที่9กันยาวันสร้างตั้งสหพันธ์นครบ9แห่งชาติลาวครบรอบ24ปี16กันยาวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและ11กันยาวันที่สาวโลกตกตรึงนั่นก็คือวันโสตนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตปีนี้จะมีอายุครบรอบ25ปีได้25ปีแล้วครับเพื่อนกระดบเนาะฉะนั้นอยู่ในระยะนี้ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ได้ยกสูงความรับผิดชอบใส่หน้าที่การงานต่างๆนำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทรุ4ด้านเสียนว่าบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าเพื่อเป็นการเหตุให้เวียกงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้รับการจัดตั้งปฏิบัติในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมภายใต้การนำพาอันสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเบื้องต้นขอในการทำฟันเด็กรบให้ท่านได้ฟังข้อมูลคำเสริญมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันรัฐการเป็นมื้อสุดท้ายของวันรัฐการสำหรับอาทิตย์นี้เนื่องจากว่ามื้อนี้วันศุกร์แล้วทําเฟดิกรอบมื้ออื่นกับวันเสาร์มื้อต่อไปกับวันอาทิตย์เป็นวันพักทางรัฐการภายหลังที่พนักงานรัฐกรได้สุ่มจิตสุ่มใจเสนอที่การงานต่างๆภายใต้การนำพักของพรรคเพื่อนำเอานโยบายที่สลาสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยเฉพาะการเมนเนื่องในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปซึมไปผันขยายไปจัดตั้งในแต่ละกลุ่มเขตเวียกงานเฮ็ดให้แต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละบ้านแต่ละเมืองมีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังและกับการพัฒนานั้นก็มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทับไปกระโดดประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาตั้งแต่ปี1975มาฮอดปี2026ในกับพอดีครบรอบ51 ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นได้มีโสมหน้าอันใหม่ถึงแม้ว่าการพัฒนาอาจจะพบกับปัญหาศักษาเดชจักน้อยพวกเขาก็ต้องมีความอดทนให้คิดว่ารายรับของชาติงบประมาณของชาติก็คือพวกเขาฮู้นำกันพรรครัฐก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ปิแบงรายรับเหล่านั้นเขาพัฒนาในตระเขตแขวงแต่พวกเขาก็ต้องยอมรับนำกันว่าการพัฒนาอยู่ประเทศชาติของพวกเขาถึงจะศักษาเดชจักน้อยพวกเขาก็ต้องได้คอยพัฒนาไปถึงในใดก็ตามประเทศชาติพวกเขาได้มีการเจริญมีความหุ่งเหิงสีวิไลซึ่งไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญหุ่งเหิงยุคที่คือดังยุคพักนำพาทวันเกลบนาะน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายอันนั้นบ่งบอกถึงความเจริญสีวิไลของประเทศชาติประชาชนอยู่ทางธรรมหากินภายใต้กฎหมายแห่งสปป.ลาวเหลือกินกันมาจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวเหตุให้บ้านที่เป็นจุลังของเมืองเมืองเป็นจุลังของตะแสงบ้านเป็นจุลังของตะแสงตะแสงเป็นจุลังของเมืองเมืองเป็นจุลังของแขวงหรือว่านครหลวงได้รับการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังประชาชนลาวของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีความบึกบานมุ่นซื่นเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคถึงแม้นว่าศัตรูภายนอกจะโฆษณาปั่นป่วนแต่พวกเขาก็มีความเสื่อมั่นต่อการนำพาเสื่อมั่นต่อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเสื่อมั่นต่อพรรคนำพาสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อหนังการพัฒนาสังคมแบบยืนยงตามทิศสังคมนิยมท่านผู้ฟังทุกท่านมานำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเนื่องจากว่าการพัฒนาสังคมแบบมีความยืนยงตามทิศสังคมนิยมในใส่สร้างความรับรู้ความเข้าใจแจ้งถึงความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาตามที่ได้กำหนดไว้การพัฒนาทั้งสังคมแบบยืนยงตามทิศสังคมนิยมหมายถึงการเฮ็ดการกระทำการยกระดับการขยายตัวให้มีความเจริญหุ่งเหืองอยู่เคียงข้างกับเอิ้นมาอยู่เคียงคู่กับคนตามการประกอบการผัวพันและระบอบการบริหารคุ้มครองที่หลายคนมากหลายคนพอใจและเป็นที่น่าอยู่ของคนหลายคนในสังคมประชาชนหั่งมีประชาชนเป็นเจ้าประชาชนมีเวียกเฮ็ดการทำที่มั่นคงมีความเสมอภาคสามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานของการดำรงชีวิตเป็นต้นแม้ด้านการศึกษาสาธารณสุขอื่นๆทุกคนได้สมใจหมากผลของการพัฒนามีความสามัคคีปองดองสังคมมีความสงบปลอดภัยยุติธรรมก้าวหน้าและศรีวิไลอันนั้นคือการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแต่เนื่องจากว่าพื้นฐานวัตถุเทคนิคการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศเฮายังอ่อนน้อยดังนั้นการพัฒนาประเทศชาติจึงต้องได้ผ่านระยะของการปรับปรุงบูรณะบรรดาเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยให้แก่การพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาก้าวขึ้นสังคมนิยมและหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือการพัฒนาด้านสังคมให้มีความยืนยงการพัฒนาสังคมแบบยืนยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่นอนอยู่ในเงื่อนไขของภารกิจบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมประธานไกส่วนพรหมวิหารเน้นนักว่าทุกการพัวพันระหว่างระบบประชาธิปไตยประชาชนระยะไม่แม่นลักษณะประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทละกาวซึ่งแม่นการพัฒนาอยู่นอกวงจรของสังคมนิยมสังคมนิยมแม่นรูปการพัฒนายุทธยอดสูงของระบบประชาธิปไตยจนถึงเวลาหันเปลี่ยนด้านคุณธาตุและกลายเป็นระบบประชาธิปไตยสังคมนิยมการนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมนั้นเวลาใด
พรรคและรัฐเฮาก็ได้ถือเอาลัทธิมักกะลินินเป็นพื้นฐานแนวคิดของพรรคเป็นเข็มที่ทิศยังทางเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางนโยบายของพรรครัฐตลอดมาในนั้นพรรครัฐยังได้อิงใส่เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสังคมแบบยืนยงตามที่สังคมนิยมซึ่งสปป.ลาวมี18เป้าหมายและทุกๆเป้าหมายแม่นติดพันกับการพัฒนาสังคมแบบยืนยงและบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้ซึ่งนโยบายการพัฒนาแบบยืนยงต้องติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคที่ผ่านมาเน้นนักทิศทางการพัฒนาติดพันกับการลิบล้างความทุกข์ยากไว้ว่าต้องแก้ไขความยุ่งยากของประชาชนให้ยั่งทั่วถึงตั้งหน้าปฏิบัติมาตรการยุทธศาสตร์หันลงก่อสร้างหากฐานพัฒนาชนบทรอบด้านตามที่สร้างชนบทใหม่ในนั้นถือเอาการส่งเสริมการผลิตสินค้าการบริการสร้างรายได้ของครอบครัวเป็นใจกลางสุมใส่จัดสรรที่อยู่อาศัยบ่อนทำมาหากินผลิตมั่นคงให้ประชาชนสมใส่เพื่อยุติการถางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยอย่างสิ้นเชิงการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างรับใช้การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจัดตั้งการฝึกอบรมยกระดับวิชาชีพนำใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเพื่อยกสมรรถภาพและคุณภาพของการผลิตปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมานั้นก็ได้สืบต่อถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมทบแน่นระหว่างการขยายบนพื้นฐานการผลิตและการบริการของประชาชนอย่างมีจุดสุ่มเพื่อสร้างแขนงและผลิตภัณฑ์ปลายแหลมเพื่อรับประกันให้ชนบทผู้ประกอบการมีการพัฒนาโดยเริ่มจากการสร้างความสามารถพึ่งตนเองพัฒนาระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเพื่อสร้างน่อแหนงเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแก้ไขความรุดตัวของคนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตลอดไปฉะนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านที่มีหลักการของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ผ่านมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติได้สืบต่อถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในย่างแข็งแรงและกว้างขวางตามที่3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบบ้านสร้างตะแสงได้บ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาจัดสรรบ่อนทําการผลิตและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่ให้เป็นตัวเมืองและก็สร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างที่จําเป็นสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนส่งเสริมวิชาการต่างๆเพื่อปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามทิศสังคมนิยมสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางพัฒนาสังคมภายใต้การนำพาของพรรคบนพื้นฐาน18เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่สปป.ลาวได้ร่วมลงนามกับองค์การสหประชาชาติเหตุให้สปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นหลายด้านมีหลายคงเขตเวียกงานได้รับการปรับปรุงขยายตัวทางลวงกว้างและลวงลึกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงก้าวหน้าและทันสมัยชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาสาธารณสุขและแรงงานก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นสังคมมีการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลอันพ้นเด่นก็แม่นพวกเขาได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายส่งเสริมปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่สร้างเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการหันเปลี่ยนการผลิตแบบกุ้มตนเองเพาะไผ่พอลาวไปสู่การผลิตให้หลายเพื่อขายเป็นสินค้าเถระกาวโดยสุ่มใส่หันพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านผ่านรูปการลงช่วยแขวงหรือว่าศูนย์กลางลงช่วยแขวงลงช่วยเมืองลงช่วยบ้านเนี่ยใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนบนพื้นฐานจัดสรรที่อยู่อาศัยแบบมั่นคงแบ่งดินแบ่งป่าให้ประชาชนได้สมใช้โฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองติดพันกับเรียกงานสามสร้างเพื่อสนองทุนพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากลงนามรับรองเอาการพัฒนาแบบยืนยงร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติศึกษาโฮมให้ประชาชนเป็นเจ้าการยึดมั่นแนวคิดพึ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเคียงคู่กับการยัดแยงเอาการช่วยเหลือของต่างประเทศเพื่อร่วมมือการพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นประชาชนหลายเขตแคว้นที่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงหลายครอบครัวมีเงินเครื่องถาวรและถาวรอยู่ถนนหนทางไปมาหาสู่รับการปรับปรุงสะดวกสบายเที่ยวได้ทั้ง2ฤดูกาลบ่จะเป็นย้ำฝนย้ำแล้งประชาชนลาวมีสมหน้าอันใหม่มีความเบิกบานม่วนซื่นก้าวเข้าสู่การผลิตเหลือกินก็แม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาละครับแล้วนั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินและอุดมสมบูรณ์หั่งมีขึ้นอย่างประยุทธ์ยังเคียงคู่กันนั้นก็ได้เอาใจใส่ขยายระบบตระหนักการศึกษาลงสู่ท้องถิ่นซุกยูและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกเวียกงานการศึกษาด้วยการสร้างพื้นฐานของด้านการศึกษาการปฏิบัติระบบสร้างครูอาจารย์กับพี่และเวียกอื่นๆเฮ็ดให้ระบบการศึกษาได้รับการขยายตัวจากศูนย์กลางลงถึงหักฐานท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นระบบการศึกษาสายสามัญทุกเขตแคว้นแขวง
และเมืองมีโรงเรียนมัธยมศึกษาและทุกบ้านมีโรงเรียนประถมศึกษาให้ลูกหลานได้เรียนอย่างทั่วถึงเพียงพอพร้อมกันนั้นยังสมทบทุนสร้างโรงเรียนกินนอนอยู่เขตทางไกลศอกเหล็กให้นักเรียนผู้บ่สามารถเที่ยวเรียนมีที่พักและปฏิบัตินโยบายต่อเด็กผู้ด้อยโอกาสลูกหลานครอบครัวผู้ทุกข์ยากได้เข้าถึงการศึกษาพิเศษครูอาจารย์อยู่เขตชนบททางไกลศอกเหล็กพรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่แก้ไขด้วยวิธีการสร้างครูท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเงินขึ้นห้องสอนถึง 20% และมอบหมายให้ประชาชนท้องถิ่นร่วมมือสร้างที่อยู่อาศัยก็คือหอพักให้ครูอาจารย์ผู้มาจากท้องถิ่นอื่นอำนวยความสะดวกให้ครูอาจารย์ลงปฏิบัติเวียกงานที่สอนให้ลูกหลานระดมคนขวยทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนเพื่อพัฒนาก็สร้างพื้นฐานโครงล่างเฮ็ดให้เพียงการศึกษาก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีกว่าๆเท่านั้นก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมาติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มใสดีมีเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยและอันนี้จากบุญปันจากบุญปันรับฟังอยู่บ้านก่อใสสถานฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้ว่าจังซั่นแล้วก็คำล่าท่านโฆษกเสียงแข็งดีพลอากาศทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ามืดครึ้มและอาจารย์บุญมีพิภัคควงศ์นี่เพราะว่ารับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเท้าทองตุยรับฟังแจ้งดีเด้อทางเมืองกวนแขวงหัวพันล้ำแสงเพชรสัญราชมื้อนี้ทางเมืองวิรบุรีแขวงสวรรณเขตมีแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยรับฟังอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ภูคำปีนี้ขึ้นห้องม.6แล้วพลวัตจังสันอ๋อก็แสดงความสมเสยเนาะทองสุขสัญญาแสงเพิ่นถามข่าวทําข่าวแซ่บใบดีเดือนใหม่ติดตามเป็นประจําจัดรายการได้ดีหลายอยากให้พนักงานทุกๆคนได้รับฟังเพิ่นก็แน่นอนอยู่แล้วเพิ่นฟังไปเวลาเดินทางไปเวียกไปงานเปิดวิทยุรับฟังไปตามยอดยานพาหนะขอขอบใจอย่างสูงเด้อทองสุขสัญญาแสงเด้อเป็นความคิดและไอเดียที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่5นาทีปลายเท่านั้นจะให้ท่านได้ฟังความมุกความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสดิถาวรวิเศษศรีในสังคมเสียงทั้ง2ท่านสอบเพคกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์อาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: บายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาทั่วปะทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่เห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7 11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหักฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
3: โอ้ยสมสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมสายเฮาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
2: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
3: นี่เด้โตซั่วที่ดี Eye Plus ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและกระตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
2: ปัดโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
3: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
2: โอ้คักๆๆ คันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
3: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
2: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
3: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก Eye Plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที 020 2880 8713ได้เลย

0: ดำหัวขาวสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนหากทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้บุญน้องมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าม
0: าพบกันในท้ายอาทิตย์และบุญน้อง
1: แม่แล้วรายการเฮาออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลา 8:00 น. 9:00 น. ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลย
0: เจ้า
1: ซึ่งเฮาก็นำเอาข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นที่พันกับเรื่องการจราจรเรื่องของการสัญจรไปมาบ่เฉพาะแต่ในคนเมืองจันทน
0: ์
1: เนาะก็คือในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้าดังนั้นท่านใดที่ฟังรายการของพวกเฮาบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงก็ดีถ้าหากว่ามีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรถนนหนทางแนวใดที่จะขับขี่ด้วยความปลอดภัยก็แจ้งข่าวคราวเข้ามาในรายการของพวกเฮาได
1: ้เจ้า
0: ซึ่งพวกเฮาออกอากาศสดอยู่ในปัจจุบันนี้ทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHzและกันยังสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
1: แม่แล้วพร้อมเดียวกันนั้นยังรับชมรับฟังได้ในตอนนี้ที่เพจของลาวเนชั่นอลเรดิโอพวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
0: ้เจ้า
1: สำหรับการรับชมรับฟังมีรายการสามารถแสดงความคิดเห็นเนาะเป็นการพิมพ์ข้อความมาได้ท่านผู้ฟังเนาะหรือท่านที่รับฟังไปแล้วก็สามารถกดแบ่งปันเพื่อมากดส่งต่อ
0: นั่นแหละ
1: ส่งต่อเพื่อให้ทุกคนนี่แหละได้รับรู้บางท่านอาจจะบ่รู้ได้เน
0: า
1: ะปัจจุบันนี้การสัญจรเป็นแนวใดหรือว่าอุบัติเหตุเมื่อผ่านมาเด
0: ้
1: อบางคนที่บ่ได้รับบ่ได้ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ย
0: อา
1: จจะบ่ฮู้ว่าอุบัติเหตุแต่ละมื้อมันเกิดขึ้นน้อยหลายปานใด
0: แม่นละมื้อนี้พวกเฮาก็สิมีกันรายงานเก
1: ี่
0: ยวกับจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเดือนสิงหา
1: เจ้า
0: ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิเข้าร่วมสนทนาในรายการส่วนว่ารายละเอียดระยะต่อไปนะพวกเฮาจะมีการสนทนาเติ
1: ม
0: แต่ว่าตอนนี้ท่านใดที่กำลังขับรถขับรางไปเวียกไปงานหรือว่าไปส่งลูกส่งเต้าคือสิฮอดโรงเรียนแล้วเนาะป่านนี้เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ก็เปิดมุ้งป่ายเลยดิ
1: เจ้า
0: บุน้องนี่ก็ได้ตื่นแต่เช้ามันบอก
1: ตื่นแต่เช้า
0: โนรีกับมหอดอันนะห้องการประมาณ 8:00 นยังเช้า
1: เจ้า
0: เพื่อไว
1: ้แต่ว่าออกเงินแต่ 7:00 นยังเด้ บุน้องก็ออกเงินแต่ 7:00
0: นมันบ่คุณบุน้อง
1: แม่นออกเงินแต่ 7:00 นยังแต่มหอดห้องการนี่ก็ 8:00 นยัง
0: เจ้า
1: คันแม่นออกเงินก่าย 7:00 7:00 ป่านนี่ละแม่น
0: ซ่าไปน้ำน้ำ
1: ข้ารายการบ่ทันบ่ทันรายการเน
0: า
1: ะฉะนั้นกาไผที่ว่ามีเวียกมีงานก็ต้องได้กาเก็บความพร้อมนั่นแหละเรื่องของการกาเก็บห่างหาลูกแดของพ่อของแม่แด
0: มัน
1: ต้องได้ห่างทั้งสองแน่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: และกาอันบางครอบครัวที่ว่าไปส่งลูกอยู่โรงเรียนนี่ก็อยากให้เบิ่งคืนเรื่องของการจอดรถแดงจอดรถส่งลูกบางครั้งจุดที่มันบ่เหมาะสมก็บ่อยากให้จอด
0: แม่
1: เนาะเพราะว่าบางเทื่อนี่เหลี่ยมานี่มันรถตัวเองคันเดียวแล้วโอ้ยเฮ็ดให้รถติดยาว
0: ข้างหลังไปบ่ได้
1: เจ้า
0: และเส้นทางที่บุญน้องมาคือเฮือนบุญน้องนี่เป็นเขตใด
1: เขตสร้างเวยดอนนกคุ้มแต่ว่าบุญน้องจะมาทางทงกลางเขตทงกลางแล้วก็มันจะเป็นทางลัดไปดอก
0: เจ้าซอกซอกแซกแซก
1: กันรอบลาดไปเพราะว่าคันมันไปทางซื้อหลามเรียบส่วนมอแล้วมันเก้าโมงเก้าโมงที่มอทองการแม่ก็เลยว่าต้องอาศัยทางลาดไป
0: เจ้า
1: ทำฟัง
0: คือเส้นทางของโนรีเป็นทงโป่งเนาะ
1: เขตทงโป่ง
0: เขตทงโป่ง
1: มันติดอยู่เขตสีไข่บ่
0: เขตทงโป่งนี่มันจะเริ่มรถหลายแมนยูบอลต่อหน้าห้องหมอปัวตาม ันจะมีไฟแดงเนี่ยเนาะ
1: เจ้า
0: ห้องหมอปัวตาแล้วก็ขี่ออกมาแล้วก็ยูบอลสี่แยกของคลองเหมืองคลองระบายน้ำพออยู่ห่างก็จะมีโรงเรียนเวลานั้นก็จะมีการเอี้ยวเข้าเอี้ยวออกอยู่แถวนั้นแหละเนาะแล้วก็ขี่กลายไปอีกนึงมันจะมีโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงโรงเรียนสนับ ผลก็จะแออัดกันอยู่ห่างอีกระดับนึง
1: แล้วก็มาฮอดจุด
0: ใกล้แล้วก็มาฮอดวงเวียนแถวสีไข่เกาเลี้ยวเห็น
1: ไ
0: หมบอลนั่นก็ค่อนข้างซับสนเริ่มที่จะบ่ซับสนนี่ก็ซื้อเป็นกายไฟแดงอากาศมาหน่อยนึง
1: วิทย์สนามบินมา
0: เออแม่
1: แจ้งมาโล
0: ไฟแดงสนามบินต่างหากแล้วก็ไฟแดง
1: สนามอากาศอีก
0: ต่างหาก
1: โอ้เจ้าของบุญน้องนี่ไม่ค่ะแม่ไปติดกับแมนยูเขตไฟอำนาจลาวเยอรมันไฟแดงลาวเยอรมันแล้วก็มาใกล้เขตหน้าสังเงียนสถาพร
0: เจ้า
1: จุดนี้นี่มันเป็นสโมง
0: แม่แหละแล้วก็มีทักแฟนรายการเพิ่นน่ะส่งข่าวของมาท่านผู้ฟังให้รายการขับขี่ปลอดภัยได้สวยประสาสัมพันธ์และก็แจ้งเติมมีโรงเรียนหนึ่งโนรีบุจือซื้อโรงเรียนอยู่ทางเกาเลี้ยว
1: เจ้า
0: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเทียนรถนี่ค่อนข้างแออัดและก็ติดหลายเพราะว่าผู้ปกครองจะไปส่งลูกส่งเต้ามันก่ายเส้นทางนั่นนะวันนี้มันเข้าหอมโรงเรียนจะเข้าหอมและเฮ็ดให้รถนะเวลาที่มันออกมาจากหอมไปส่งลูกมาแล้วแล้วก็เฮ็ดให้การสัญจรโยฮันแมนถือว่าซับสนวุ่นวาย
1: ทั้งเข้าทั้งออก
0: ทั้งเข้าทั้งออกแล้ววันนี้ผู้ที่ระบายรถเนาะผู้ที่ระบายรถกับซีเมนทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
1: ครูอาจารย์
0: แ
1: ด
0: งป้องกันโรงเรียนนั่นแหละที่เพิ่นช่วยระบายนะ
1: เจ้า
0: ก็อย่าใครเบิ่งตื่มว่าให้ระบายให้มันนั่นก็จะเอิ้นมาให้มันดุนเดียงกันบ่ให้กักออกแต่ไฟเดียว
1: บ่โดนเกินไปต้องได้มีการปล่อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเพราะว่าบางช่วงข้างหน้ามันบ่มีรถ
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้ปล่อยให้ เส้นทางที่ทั้งหน้าบุมีรถให้ไปก่อน
1: เห็น
0: สบายทั้งหลังเด้
1: เจ้าเห็นสภาพที่มโนรีเว้านี่มันจะคล้ายคือกับเขตพลปะเป้าเขตโรงเรียนลาวท็อป
0: เจ้า
1: เพราะว่าเมื่อคืนนี้บุญน้องก็มีโอกาสได้ผ่านเส้นทางนั้นมันจะเป็นโรงเรียนศูนย์ภาษาอังกฤษก็ว่าได้เนาะลูกหลานตั้งแต่เพียรเริ่มสั้นประถมมัธยมก็ไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่จุดนั้นการเข้าออกนี่คือเมื่อวานนี่ก็โดนใช้เวลาเป็นเกือบ2ชั่วโมง
0: เจ้า
1: ชั่วโมงป่าย2ชั่วโมงอยู่เขตพลปะเป้า
0: จังหวิด
1: จังหวิดจุดนั้นเพราะว่าสัวบุญน้องไปฮอดเห็นแล้วก็โอ้เพิ่นจะมีป้องกันโรงเรียน
0: ระบายรถ
1: สวยระบายแดบางครั้งก็คือมโนรีเว้าแหละอาจจะระบายบ่ดุนเดียงเบิ่งนี่อาจจะโดนเกินไปเพิ่นอาจจะซ่าเกินไป
0: แม่
1: เนาะอันนี้เฮาก็เบิ่งแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันมีเข้ามีออกแต่ก็ต้องได้เบิ่งตามความเหมาะสมเหมาะสมเติมอีก
0: แต่ก็ส้มเซยทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าหลายๆจุดได้เพิ่นไปช่วยระบายอยู่จุดของโรงเรียนหั่นนะ
1: เจ้า
0: เพื่อให้รถมันบ่แออัดหลายเนาะแต่ว่าผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนก็ต้องได้ปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที
1: ่
0: เนาะเพื่อจะช่วยให้รถนะมันโรงเรียนดีว่าซั่นเจ้าเนาะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเอ็นอกเอ็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าแต่ละคนกันแน่นอนแหละก็อยากสะดวกสบายในการขับขี
1: ่
0: ไปมาจังซี่นะแต่ว่าด้วยว่าสภาพของถนนหนทางสภาพของยวดยานพาหนะที่นับมื้อนับเพิ่มขึ้นมันก็เฮ็ดให้การสัญจรในแออัดไปตามๆกันแต่ว่าด้วยทุกคนก็อยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เอาใจเพื่อนว่าใส่ใจตัวพร้อม
1: แม่นแล้วอ
0: ันนี้ก็แม่นเพื่อน้ำใจที่เขาแบ่งมิแบ่งให้กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะลดพรเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: เจ้าเอิ้นว่าน้ำใจบนท้องถนนแล้วก็เรื่องของมารยาทเนาะความให้เกียรติซึ่งกันและกันในท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่รถหยังก็ตามเนาะก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เบื้องของรถจักรนี่ก็อยากให้เพิ่นมาอยู่ซองของรถจักรได้เนาะท่านว่าเพิ่นบ่อยากเลี้ยวหั่นนะถ้าวันในกรณีที่เพิ่นจะเลี้ยวซ้ายก็เข้าใจเนาะก็มาได้แต่ว่าในกรณีที่เพิ่นจะไปซื้อเรื่อยๆนี่นะก็อยากให้มาแนบอยู่เบื้องของเลนรถจักรพี
0: ่
1: เพราะว่าบางครั้งเฮามาขี่อยู่เลนรถในหรือว่ามาขี่ติดใกล้เกินไปมันก็มีความเสี่ยงและก็อันตรายอาจยุ่งยากเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ขับขี่รถใหญ่เลยรถจักรเขาก็เคยขับเส้นเดียวกัน
0: แ
1: ต่ว่าก็ต้องให้อยู่ในเลนหรือว่าจุดที่โบจุดที่เพิ่นกำหนดไว้
0: เจ้าถูกต้องแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรแล้วก็อีกอันปัญหานึงที่ว่าปรากฏเห็นบุญน้องแล้วก็เห็นเรื่อยๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี่คือเวลาที่เฮาจอดไฟแดงเนาะ
1: เจ้า
0: เฮาจอดไฟแดงหรือบ่จอดไฟแดงก็ซางที่มันทางหน้ามันจะมีห้อมหรือว่าทางโค้งกลับได้ฮะนะธรรมดาเวลาที่เจ้าจะโค้งซ้ายหรือว่าจะเอี้ยวซ้ายกับคืนจะต้องแนบเบิ่งซ้ายปะไว้เน
1: า
0: ะเพื่อจะบ่เป็นการหัก
1: ตัดหน้ารถคันอื่นแล้ว
0: แต่ว่าสังเกตเห็นนี่รถจักรก็ยังมีอยู่ที่ว่าเพิ่นแนบขวาไว
1: ้
0: แต่เพิ่นจะเลี้ยวซ้ายแล้วเพิ่นก็ขี่ตัดหน้ารถไปเลยมันอันตรายถ้าหากว่ารถที่จอดอยู่ขี่ไว้ครับไว
1: ้แมน
0: ๆอันใดสิเกิดขึ้น
1: อันนี้ก็พบบุญน้องก็เคยเจอเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้
0: เจ้า
1: แต่ว่าดีแต่ว่าเขาขี่ซาเขาบอกรถไว
0: เขาบอกรถไว
1: ขณะออกรถไวนี่ก็โอ้ยสภาพ
0: รถใหญ่ก็มักเปลี่ยนได้บนสะพานแต่รถจักรรถใหญ่ก็เปลี่ยนคือกันเพิ่นจะเลี้ยวซ้ายอยู่แต่ว่าเพิ่นมาแนบขวาไว
1: เจ้า
0: วันนี้เพิ่นซีเลี้ยวซ้ายมาเพิ่นก็ฮักไปเลยเห็นนะบางทีเจ้าใส่ไฟสัญญาณอยู่รถที่ว่าอยู่ทั้งข้างเจ้ามันจะบ่เห็น
1: เจ้า
0: เนาะมันจะบ่สังเกตเห็นนะแต่ว่ารถทั้งหลังนี่เห็นอยู่แต่ว่ารถทั้งข้างนี่จะบ่เห็นเวลาที่เจ้าขี่โค้งปั๊บไปแล้วรถที่มันจอดอยู่นี่
1: ที่เขาจะไปซื้อแม่นแล้วเพราะว่าในกรณีที่เฮาแนบเบื้องซ้ายมือสุดนี่
0: นะ
1: แม่นเฮาสามารถเลี้ยวซ้ายได้หรือไปซื้อไปซื้อได้แต่ว่าก็ต้องได
0: ้ระวัง
1: คือกัน
0: เจ้า
1: หั่นนะอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ไปอยากฝากเตือนผู้ขับขี่ตื่นเสื้อว่าหลายทางกับฮู้แหละมันเป็นเรื่องที่ว่าเพื่อนมาทฤษฎีพื้นฐานเลยเนาะของการขับขี่แต่ว่าเรื่องของการที่เฮาจะมาใช้ในภาคปฏิบัติตัวจริงนี่นะมันได้หรือบ่
0: มันขึ้นกับคนนี่แหละ
1: เนาะ
0: ว่าสิใส่ใจหน่อยหลายสําใดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับจิตสํานึกของแต่ละคนก็ต้องได้ช่วยกันหั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: าเบิ่งเรื่องเกี่ยวกับสภาพเส้นทางแหน่บุญน้อง
1: เจ้า
0: เห็นเพิ่นเอาลงทั้งโซเชียลมีเดียนี่นะอยู่ทั้งผู้ใดบ้านหนองจั่วแขวงสารวัน
1: เจ้า
0: โทรเส้นทางนี่ป่านเส้นทางรถวิบากเห็นแล้วก็รถใหญ่ก็เกือบไปบ่รอดบุญน้องเอ้ยประชาชนนี่ก็เป็นซวยกันเอาแท้เอาวาได้นี่นะจักเอาอันก้อนหินจักเอาหยังมาถม
1: เขตสารวันเน
0: า
1: ะ
0: เออแม่แหละอยู่ทั้งสารวันอันนี้นะให้คอยไปคอยมาได้ท่านผู้ฟังได้เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆเพิ่นว่าเปเพนักเลยประชาชนเพิ่นส่องแสงมานี่นะบ้านหนองจั่วเมืองเรางามแขวงสารวันเนื่องจากมีฝนตกในระยะผ่านมาฮั่นก็เฮ็ดให้หนทางนี่เป็นบวกเป็นคุมใหญ
1: ่ม
0: ีน้ำไหลเป็นคลองน้ำอยู่คู่กลางเลยเน
1: า
0: ะตรงนี้ละกะเป็นบวกเป็นคุมใหญ่เฮ็ดให้การสัญจร นี่ยุ่งยากหลายแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโอ้เห็นแล้ว
1: เจ้าคันบ่เบิ่งสภาพแวดล้อมอ้อมข้างนี่มโนรีคิดคือกับบุญน้องบ่ว่าคือหนองบ่
0: คือหนอง
1: คือหนอง
0: มันเป็นบวกใหญ
1: ่บวกใหญ่คือหนองที่ว่าเฮาไปดุดไปเอาปลาไปเอาอย่างอ่ะนะเนาะคล้ายๆเลย
0: คือคลองน้ําเลยนะ
1: คือคลองน้ําเลย
0: แม่นพอทั้งกลางทางนี่มันจะเป็นอันนั้นน้ําที่เป็นคลองน้ําไหลแบบแห้งเลยแหละอันนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะพอสมควรรถใหญ่รถใหญ่นี่ก็ยุ่งยากในการไปรถจักรนี่ก็เป็นจอดกันเป็นแถวเลย
1: เจ้า
0: เจ้าจะไปทางใด
1: รถเก่งนี่บ่กล้าไปและไปบ่ได้เลยเนาะ
0: ไปบ่ได้ไปบ่ได้เ
1: จ้าอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางนึงอยู่ทางแขวงสารวันเมืองเรางามเนาะที่เฮานํามาแจ้งให้ประธานได้รับฟังเติมเพื่อบางท่านที่มีแผนเนาะมื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วเด
0: ้แม่นแหละ
1: อาจจะมีแผนในการเดินทางไปทางต่างแขวงภาคใต้ของลาวเฮา
0: แม่นแหละแล้วก็อีกนึงปรากฏการอยู่ในนี่เพิ่นก็เอาลงเนาะเส้นทางหนองบัวทองหนองบึกหมุนน้อง
1: เจ้า
0: เส้นทางหนองบัวทองหนองบึกนี่เพิ่นก็บอกว่ามักง่ายขับรถสวนเลนอยู่เส้นทางตัดใหม่หนองบัวทองหนองบึกเป็นรถหุ่นใดเนาะรถหุ่นใดสีฟ้า
1: เจ้า
0: แบบตัดสวนเลนโบเบิงเลยว่ามันจะเกิด
1: ขี้พิษซองเนาะ
0: แมน
1: โอ้ยสวนขึ้นมา
0: โมเมนต์ขี้พิษซองธรรมดาเลย
1: สวนเลย
0: ขั้นสังเกตเบิง
1: ทางสีขึ้นและขี้ลงนี่แมนบ
0: อคือความหมายว่าเส้นทางธรรมดามันขี่ลงเน
1: า
0: ะเราต้องขี่ลงแล้วจึงไปซอกบอนโค้ง
1: แ
0: ต่ว่าด้วยความมักง่ายนี่แน่เพิ่นขี่ตัดเลย

0: นี่โค้งไก่ในหน่อยนึงก็สร้างเพื่อความปลอดภัย
1: แม่นแล้วบางจุดมันก็ บ่ได้ไก่นะโนนี่บางจุดนี่เพียงแต่กิโลเมตรบ
0: ่
1: ประมาณกิโลเมตรนึงเนาะ
0: แม่นๆ
1: หรือว่ากิโลเมตรปลาย2กิโลเมตรนี่นะขี่รถมันก็บ่ฮอดนาทีซ้ำนะเนาะก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่คืนตื่นให้ผู้ฟังเรื่องนี้น้อยนี่นะบางเทื่อนี่นะในกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตนี่นะหลายคนว่านี่แหละเป็นย้อนความมักง่ายความขาดสติของเจ้า
0: ถูกต้องเนาะเอาง่ายๆว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นย้อนกระตุกของผู้ขับขี่
1: แหละ
0: ผู้ลังคุ้นกับว่าอยู่ว่าย้อนถนนหนทางอย่างต่างๆแต่ว่าคือเขาเคยได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่นี่นะเพื่อนว่าบางบอนนี่นะถนนที่เปเพนี่อุบัติเหตุบ่มักเกิดขึ้นเพราะต้องได้พรความไว้ละ
1: เจ้า
0: บางบอนถนนหนทางนี่งามอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นเพราะว่าเพิ่นเล็งสุดขีดเด้ข
1: ี
0: ่ไว้ไปสุดขีดเลยอย่างซี่นะดังนั้นโบติดอกอื่นเฮาต้องเบิ่งเฮาแล้วก็คิดใส่ว่าเฮาต้องปลอดภัย
1: เจ้า
0: คันเฮาคิดใส่เฮาว่าเฮาต้องปลอดภัยการขับขี่ต้องมีสติและคนอื่นก็สิปลอดภัยเคียงคู่กันไป
1: แม่นแล้วคืออันหลายคนที่เพิ่นเว้ามาเคยได้ยินว่าคนที่ขับขี่แล้วถูกต้องตามระเบียบการตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ผิดระเบียบจราจรบ่อยากให้ได้ยินแบบนี้อีกบางเทื่อตกเป็นเหยื่ออย่างผิดระเบียบจราจรลวงละเมิดละเมิดระเบียบจราจรส่งมาแม่นหยังดื่มสิ่งมึนเมาเด้เห็นบ่ตกเป็นเหยื่อของคนเมาเสียชีวิตย้อนเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกรณีทึกศึกษาที่พวกเฮานำมาเว้าสู่บรรดาท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามีข่าวดีท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ทางแขวงจำปาสักเพิ่นมีการยกระดับเส้นทางยุทธศาสตร์อยู่ด้านสากลหนองนกเขียนสายแดนลาวกัมพูชาฮั่น
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นวังบัวดุลมันนี่แหละท่านปออสุขสวรรค์วิไลวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะเพิ่นได้ลงมีการเคลื่อนไหวติดตามและกระซุกยุ่งโครงการปรับปรุงและยกระดับเส้นทางแต่ทางแยกเส้นทางเลขที่13ใต้หาดงกะล้อที
1: ่
0: จะมุ่งสู่ด่านสากลหนองนกเขียนฮะเนาะตาเบียงเขียนสายแดนลาวกัมพูชาเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเสื่อมจอดของภาคพื้น
1: เจ้า
0: โครงการนี้นี่แม่นมีนายกสำคัญก็คือการปูอย่าง2สั้นบุญน้อง
1: เจ้า
0: ระยะก็แม่น4กิโลเมตรแล้วก็มีหน้าทางกว้างอยู่6เมตรซึ่งว่าระยะที่1นี่แม่นได้เริ่มต้นลงมือบุกเบิกตั้งแต่เดือนสิงหาตั้งแต่เดือนนี้แหละเนาะเดือนสิงหาคม2026เนาะเดือนแล้วนี้
1: เจ้า
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็แม่นบุกเบิกสำเร็จแล้ว4กิโลเมตรเ
1: นาะอันนี้ถือว่าเป็นอีกข่าวดีนึงเนาะ
0: ก็สิแม่นสร้างขั้นว่าถนนหนทางมันดีเนาะ
1: แล้
0: วก็อำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวต่าง
1: ๆ
0: ก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นตัวนี
1: ้แม่นแล้วโดยเฉพาะเป็นเส้นทางอยู่ทางผู้แหล่เนาะเพิ่นเอ่ยว่าหยังคนจะประซัก
0: แม่นแหละเจ้า
1: แขวงจะประซัก
0: แม่นแล้วเนาะแล้วก็ยังอีกหนึ่งข่าวของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมกับองค์การปกครองนครหลวงจันทน์นี่เพิ่นมีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันได้
1: เจ้า
0: แน่นอนว่ามันก็จะมีหลายๆหน้าเวียกที่เกี่ยวข้องกันเนาะก็คือตอนบ่ายของวันที่2กันยายนอยู่ที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงจันทน์นี่ได้มีกล่องประชุมพบปะแล้วก็เฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ซึ่งว่าเป็นประธานของทานเล็กหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและทานอาจสะพังทองศรีพันดอนเลขาคณะบริหารพรรคนครหลวงวิจันทน์นอนแล้วก็ประธานสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์ยังมีบรรดาหัวหน้าแล้วก็ห้องหัวหน้ากรมแผนกการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและการนครหลวงวิจันทน์นี้เข้าร่วม
1: แม่นแล้วซึ่งในกล่องประชุมนะท่านผู้ฟังทานเสลิมศักดิ์สยามมงคลหัวหน้าห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้สั่งรวมรายงานสภาพรวมและความคืบหน้าการร่วมมือโดยอิงตามบทบันทึกการร่วมมือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือเวียกงานที่ติดพันกับคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์ในวันที่3สิงหาที่ผ่านมาสำหรับขอบเขตของการร่วมมือมี7คงเขตและกว่าเอา5คงเขตวิสาสะเพาะ
0: แม่นแหละ
1: ซึ่งก็มีเวียกขัวทางก็มีการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแปลงทางภายในนครหลวงวิจันทน
0: ์
1: 2ก็แม่นเวียกเคหาผังเมืองก็คือการปรับปรุงและพัฒนาแผนผังรวมแผนผังละเอียดในแต่ละระยะตามเงื่อนไขของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงจันทน์แล้วก็เวียกงานคุ้มครองและการแก้สันสิ่งเสร็จเหลือก็คือเรื่องของขี้เหงื่อนี่แล้วก็การค้นคว้าปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งเฉพาะหน้าและก็ยาวนานแล้วก็เวียกงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในตัวเมือง
0: เจ้าแม่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นเนาะเวียกงานตัวที่3ก็เป็นเวียกงานขนส่งบุญน้องท่านผู้ฟังเวียกงานขนส่งนี่เพิ่นมีการว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการขนส่งโดยสารในเมืองและก็ขนส่งสาธารณะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบไฟอำนาจภายในตัวเมืองนครหลวงจันทน์และก็เวียกงานโลจิสติกการขนส่งสินค้าเวียกงานคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ยังมีเวียกงาน

0: น้ำประปาและบำบัดน้ำเปื้อนน้ำอีกซึ่งมีการค้นคว้าสร้างแผนแม่บทร่วมกันในการพัฒนาและกระสนองน้ำประปาอยู่นครหลวงจันทน์ให้เพียงพอกับการนำใช้ของประชาชนและกำหนดทิศทางในการแก้ไขทั้งเฉพาะหน้าและยาวนานร่วมกันค้นคว้าหักษาแรงน้ำดินที่ว่ามีเพื่อให้มันยืนยงและกระสงวนตอนดินไว้เพื่อขยายระบบโรงงานน้ำประปาในอนาคตมีการค้นคว้าระบบคุ้มครองคลองน้ำเปื้อนในตัวเมืองเนาะไปเคียงคู่กับการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมือง
1: เจ้า
0: แล้วก็เวียกงานสุดท้ายก็แม่นเวียกงานทางน้ำ
1: เจ้า
0: ก็คือการป้องกันตะฟังเจือนเรียบตามแม่น้ำคลองแม่น้ำสาขาและกระดอนรวมทั้งการป้องกันน้ำท่วมการแก้ไขปัญหาการขุดค้นหินแห่ทรายและปัญหาติดพันกับการขุดค้นคำตกค้อนเนาะการแบ่งขั้นคุ้มครองในการออกอนุญาตดำเนินธุรกิจในแขนงการโยธาธิการและขนส่งและก็เวียกงานที่ว่าสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรให้แก่แขนงโยธาธิการและขนส่งอยู่นครหลวงจันทน์
1: แม่แล้ว อันนี้ก็เป็นอีกเวียกงานเนาะที่ว่าเบื้องของกระทรวงการทหารและขนส่งและก็องค์การปกครองนครหลวงจันทน์เพิ่นได้พบปะและก็มีการเฮ็ดเวียกร่วมกัน
0: แม่แหละเจ้าพอว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เพิ่นยกขึ้นมานี่เนาะหัวข้อก็แม่นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการขนส่งบ
1: ่
0: การบำบัดน้ำเปื้อนขี้เหงื่อหรือว่าเวียกงานเคหาผังเมื
1: อง
0: แน่นอนมันเกี่ยวข้องกันเบิดเดะเนาะหรือว่าการบูรณะเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ
1: เจ้า
0: การลองถามฟังเบื้องมาเพิ่นมีการพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญต่างๆซึ่งมี7คงเขตและก็กวมเอา5คงเขตในวิสาเฉพาะแต่ละภาคส่วนแล้วเพิ่นจะมีโครงการใดเพิ่มขึ้นมาอีกในการปรับปรุงเรื่องงานต่างๆนี
1: ้แม่แล้วพวกเขาก็จะแจ้งเติมเนาะเป็นแต่ระยะไปในการได้รับข้อมูลข่าวสารมาก็ต้องขอบใจมีรายการทีที่ตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ในตอนนี้เนาะสบายดีมีรายการทานคำพรเติมท่านใดที่อยากจะแจ้งหรือว่ารายงานสภาพต่างๆหรือว่าการสัญจรในเช้ามื้อนี้ของมื้อวันศุกร์แบบนี
0: ้
1: เป็นแนวใดให้บ่ฟังนครหลวงจันทน์หรือว่าทั้งต่างแขวงเด้เป็นอะไรก็สามารถรายงานส่งข่าวเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยได
0: ้แม่นแล้วเนาะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะเป็นสื่อกลางให้กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะก็แม่นผู้ขับขี่สัญจรตามถนนหนทางบ่แม่นอยู่แต่นครหลวงจันทน์ก็คืออยู่หลายๆแขวงในขอบเขตทั่วประเทศคือทางรายการของพวกเฮาแต่ละอาทิตย์ก็สิมีการซับเปลี่ยนโคชกในการดำเนินรายการแล้วก็จะมีการเชิญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฮับพิซอบในแต่ละเขตแต่ละแขวงในแต่ละภาคส่วนได้ความสนทนาเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคนดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็สามารถส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้ามาในรายการของพวกเราได้หรือว่าแจ้งข้อมูลแจ้งเกี่ยวกับสภาพเส้นทางที่มีการเปเพควรจะหลีกเว้นหรือว่าควรจะมีการปรับปรุงแล้วใดก็บอกมาได
1: ้แม่แล้ว
0: ประชาสัมพันธ์ต่อ
1: เจ้าแล้วพบเห็นจุดไหนที่มันบ่เหมาะบ่สมเนาะก็ส่งข่าวหรือว่าถ่ายรูปภาพคลิปวิดีโอต่างๆมาได้แต่ก็ขอให้มีรายการคือพวกเราแจ้งแล้วว่าขอให้เป็นข้อมูลความจริง
0: แม่ล่ะ
1: ตัวไหนที่มันเป็นข้อมูลเก่าบอกเลยว่าข้อมูลที่บ่มีมูลความจริงนี่นะก็บ่อยากให้ส่งมาเนาะ
0: แม่ล่ะ
1: ต้องให้เป็นเพื่อมันอย่างเป็นพลเมืองดีแท้ๆสิ่งไหนมันแม่นมันบ่แม่นก็ต้องได้เบิ่งนํากันเป็นหูเป็นตาช่วยกัน
0: จริงใจในการที่พวกเราจะปรับปรุงและพัฒนา
1: เฮ็ดแ
0: นวใดให้สังคมของพวกเรามีความสงบปลอดภัยความสวยงามและกับสิ่งสำคัญขับขี่ปลอดภัยแหละเน
1: า
0: ะตอนนี้8โมงกับ30นาทีจะให้ทุกท่านได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปพวกเรามีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เติม
1: เจ้า

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันบ่เหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยนั่งกับบ่ได้โอ้โอ้ยเจ็บทรมานดิ
3: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างคือมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นั่งหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
2: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
3: โอ้ย
4: เจ็บ
3: ที่แท้กับพญาติผมไว้เฮ็ดเวียกโตสิปอให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
2: ่
3: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
2: ้โ
3: อ้นี่เลยเสี่ยวอย่าเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไป
2: โอ้
3: ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
2: ปาโทษคือมาคักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้ำฝนกินมา
3: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
2: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
5: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
6: อ้าวโตบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
5: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
6: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
5: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
6: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
5: โอ้ง่ายแท
6: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
5: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
6: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
5: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz
8: แม่น
7: แล้
8: ว
7: แล้วพวกเฮาก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจลาว National Radio
8: เจ้าถือว่าหลากหลาย2ทางเนาะสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารท่านสะดวกรับฟัง2ทางใดเลือกรับฟังได้ท่านผู้ฟังหรือว่าหลังจากที่พวกเฮาดำเนินรายการแล้วๆนี่นะหลังจาก 9:00 นไปก็สามารถรับชมรับฟังคืนได
7: ้เจ้าร
8: ับชมรับฟังคืนได้ที่เพจของลาว National Radio
7: แม่นแล้วเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านสามารถเข้าไปกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแบ่งปันในเพจของพวกเขาเนาะลาว National Radio หรือว่าจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment มีหลายช่องทางที่ท่านสามารถเข้าถึงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือรายการขับขี่ปลอดภัยดังนั้นก็อย่าลืมประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาหรือว่าจะโทรเข้ามาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เนาะ030-5787052
8: เจ้าสำหรับตอนนี้เฮาให้ทีมงานประสานหาห้อยเอกอัมภาศรียาหักห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นจะได้รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนา
7: ะ
8: ในขอบเขตทั่วประเทศแล้วก็แบ่งออกเป็นนครหลวงจันแดเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดตัวเลขผู้เกิดเหตุตัวเลขคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตให้มีการสมเทียบกันสมเทียบระหว่างเดือนกรกฎที่ผ่านมาพร้อมโนรี
7: แม่นแล้วเนาะอุบัติเหตุนี่นะมันเกิดขึ้นทุกมือคือรายการของพวกเฮาก็มีการรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละมือในขอบเขตทั่วประเทศเป็นอย่างพวกเฮาจึงรายงานพออยากให้ทุกคนได้มีสติว่าอุบัติเหตุบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับไผและบ่ได้บอกเวลาอีกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดตามแต่ว่าพวกเฮาต้องมีสติทุกเวลาที่ขับขี่รถเนาะตามถนนหนทาง
8: แม่นแล้วเจ้าตอนนี้ร้อยเอกอัมภาศรียาหักอยู่ในสายแล้วสบายดี
9: สบายดีโคศกบุญน้องและโคศกมโนรีสบายดี
8: เจ้า
7: เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเข้าร่วมสนทนาเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายการครับที่ปลอดภัยก็คือท่านผู้ฟังเจ้าเอาเฮาเข้าประเด็นกันเลยท่านอยากให้ท่านรายงานเกี่ยวกับตัวเลขอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาท่าน
9: เจ้าสบายดีบรรดาท่านนักขี่ทุกท่านเนาะที่กำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้ท่านข้าพเจ้าต่างหน้าให้กรมตำรวจจราจรขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศนี้โดยอิงใส่ข้อมูลจากแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุที่สรุปรายงานมานั้นเนาะท่านสมเทียบอุบัติเหตุระหว่างเดือน7และเดือน8นี้เนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือน7นี่แล้วมันเกิดขึ้นอยู่453รายเดือน8เกิดอยู่397รายลงจากเดือน7นี่มัน56รายนะ
7: เจ้า
9: ถ้านับไปเททั้งหมดของเดือน7นี่แล้วมัน786คัน
8: เจ้า
9: เดือน8แล้วมัน721คันลดลง65คัน
8: เจ้า
9: คนนะครับบาดเจ็บเดือน7แล้วมัน695คนเดือน8แล้วมัน550คนเนาะเป็นยิ่งนี่มัน189คนรุ่นลุงละมัน145คน
8: เจ้า
9: แต่คนเสียชีวิตเดือน7นี่ละมัน60คนเป็นยิ่ง15คนเดือนแรกละมัน513คนเป็นยิ่ง13คนรุ่นลุงละมัน7คนเนาะถือว่าเดือนแรกนี่ถือว่ารุ่นลุง13คน
8: เจ้า
9: จากคนเสียชีวิตนี่และเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์เดือน7ละมันเกิดอยู่94รายเดือน8ละมัน116รายเพิ่มขึ้นเท่า2ราย
8: เจ้า
9: คันนาเปเดือน7แล้วมัน199คันเดือน8เกิดอยู่238คันเพิ่มขึ้น39คันและคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแล้วมันเดือน7แล้วมัน128คนเดือน8แล้วมัน117คนลง11คนคนเสียชีวิตนะเดือน7แล้วมัน6คนเดือน8แล้วมัน18คนเพิ่มขึ้นนี่แล้วมัน12คนนะ
7: เจ้า
9: แต่มาเบิ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุละ1ก็เกิดจากความไว ถ้าขี่รถด้วยคงไม่เกิดแล้วมันหนึ่งห้อยกับสามร้อย
8: จ้า
9: ต้องลงมาเกิดมันดื่มซิงมันเมาแล้วขับขี่นี่เนาะหนึ่งห้อยสิบสองร้อยเจ็ดที่ค้างเดินต่อห้าร้อยวิ่งขึ้นหน้าว่าประกันสาวร้อยโบปอยฟิตต่อห้าร้อยตรงป้ายห้ามสิบแปดร้อยเทคนิคบุรีสาวร้อยและกรณีอื่นอีกแล้วมันเจ็ดสิบสี่ร้อยแต่มาเบิ่งเวลาทีมาเกิดอุบัติเหตุนี้เนาะตัวหนึ่งโมงหาเจ็ดโมงเศร้าแหละมันตีสิบสี่ลายแปดโมงเศร้าหาสี่โมงแรงแหละมันหนึ่งห้อยหาสิบสี่ลายห้าโมงแรงหาเที่ยงคืนแหละมันสองห้อยกับสองลาย
7: เจ้า
9: และมาเบิ่งวันที่มาเกิดอุบัติเหตุนี่นะวันจันทร์แหละมันสี่สิบเอ็ดลายว
8: ัน
9: อังคารต้องห้าลายวันพุธเกิดอยู่42ลายวันพฤหัส60ลายวันศุกร์72ลายวันศุกร์เกิดอยู่89ลายและวันอาทิตย
8: ์วันเสาร์89นะคะเนาะ
9: เจ้าขออภัยนะวันเสาร์เกิดอยู่89ลายและวันอาทิตย์นี่68ลาย
7: เจ้า
9: แต่ว่าอุบัติเหตุเกิดหลายกว่าหมู่กับมันอยู่ช่วงวันพักเนาะวันศุกร์หาวันอาทิตย์นี่จะหลายกว่าหมู่เนาะและมาเบิ่งเกณฑ์อายุที่เกิดอุบัติเหตุอายุต่ำกว่า15ปีแล้วมัน62คน16หา30ปี189คน31ปีหา50ปี265คน51ปีหา60ปี31คนและอายุ61ปีขึ้นไปนี่ล่ะมีเตะ3คนเนาะถือว่าอายุก็อยู่ระดับ30 50ปีกำลังไว้ขนขนองเนาะกำลังไว้ลิ้นไว้กินถือว่าเกิดหลายคนนู้นเนาะและมาเบิ่งอาชีพผู้ที่เกิดอุบัติเหตุพนักงานนี่แหละมัน112คนทหาร17คนตำรวจ11คนกรรมกร215คนนักเรียนนักศึกษา73คนอาชีพขับรถ82คนอาชีพค้าขาย136คนอาชีพชาวนานี่85คนและอาชีพบางงานนี่57คน
8: เจ้า
9: และสำหรับคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่สปป.ลาวเกิดอยู่ทั้งหมดเลยเป็น63คนสปป.จีน16คนสปป.เวียดนาม10คนไทย10คนเมียนมา6คนเกาหลี5คนกัมพูชา3คนอังกฤษ2คนและประเทศญี่ปุ่นอีก1คนนะและมาจัดอันดับแข็งที่เกิดอุบัติเหตุหลายคนมูก็เป็นนครหลวงคือเก่าเนาะนครหลวงนี่เกิดอยู่116คนแข็งไม่จันทร์63คนตะวันเขต40ลายเนาะขออภัยแข็งบริคำไซต้อง6ลายแข็งหลวงน้ำท้าก็2ลายหลวงน้ำท้า11ลายอัตตะปือ16ลายอุดมไซ15ลายจำปาสัก14ลายแข็งข้ามวนและพงศรี9ลายแข็งบกแก้ว7ลายแข็งเส้นขวงสารวันเจ๊กองหัวพันทั้งดวนนี่เราเป็น6ลายใช้สมูน5ลายสามเหลี่ยมค้ำอะไรมัน3ลายใช้แง่บุรี1ลาย
8: เจ้า
9: และมาเบิ่งแข็งที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้เนาะเราเป็นนครหลวงคือเก้าเนาะนครหลวงนี่18คนเสียชีวิต
8: เจ้า
9: สองลงมากับแม่นบริคำไซแข็งพงศาลีแข็งเมืองจันทร์แม่น5คนเนาะ
8: เจ้า
9: หลวงฮาบางสวรรณเขตจำปาสักคำวน3คนอุดมไซ2คนไซสมบูรณ์หลวงน้ำทาเสียงขวงสารวัตรอัตตปือ3เลี่ยมคำและแม่น1คน
8: เจ้า
9: แต่แข็งที่บ่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับแม่นแข็งบ่แก้วสัญญาบุรีหัวพันเตะกองและกระทั่งล้วนเนาะอันนี้แข็งที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าบ่มีผู้เสียชีวิต
7: เจ้า
9: และคิดเป็นมูลค่าเสียหายจากอุบัติเหตุเดือน8นี้มูลค่าอยู่40ตื้อกว่ากีบคือว่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากเดือน7นี้22ตื้อกว่ากีบคือว่าโอ้มูลค่าเสียหายก็มันหนักหน่วงครับถ
7: ้
9: าว่ามาสร้างสาพัฒนาประเทศตัวได้หลายพอสมควรเนาะ
8: เจ้าม าเบิ่งตัวเจ
9: ้
8: า
9: ก็ได้บทเท่านั้นเน
7: า
9: ะ
7: เจ้าม าสังเกตแล้วนะท่านเกี่ยวกับตัวเลขอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในทั่วประเทศคันเทียบใส่ในเดือนกรกฎเนาะมันลดลงคันเป็นตัวเลขรวมเนาะท่านเนาะโดยทั่วไปมันจะลดลงแต่ว่ามาเบิ่งอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เฮานี่นะตัวเลขของอุบัติเหตุนี่มัน มันเพิ่มขึ้น
8: เพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยเน
7: า
8: ะ
7: เพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยรวมทั้งกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลายอีกเนาะเอิ้นมา3ทบเลยได้นี่ทานจากคกเป็น18เนาะทานเนาะอันและลักๆที่ว่ามันมักเกิดอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ของเดือนสิงหาที่ว่าเพิ่มขึ้นหลายแบบนี้นะทานพอฮู้ตื่นบ่ว่ามันเป็นย้อนอันไหนกันแท้นะนอกจากสาเหตุอยู่ในนี้เฮามีว่าความไว้เนาะมันมีอ่ะน่ะดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็มีความไว้แต่ว่ามันคือว่ากระโดดเพิ่มขึ้นหลายอยู่นครหลวงเฮา
9: ตามมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะคือเทียบใส่เดือนมังกี้นี่เดือน7เนาะค
7: ือ
9: ว่ามันแล้วแต่ละเดือนที่จะมีมีบุญมีงานเนาะอยู่สปปลาเฮานี
8: ่
9: เรื่องบุญเรื่องงานเดือนนี้จะมีบุญประเพณีหลายเนาะเดือนหน้าจะมีบุญอันนี้อันนั้นเนาะประเพณีบ้านเฮามันจะไปแต่ละเดือนเนาะเพราะว่าเฮ็ดให้การกินการดื่มนี่แหละ
8: หลักๆก็คือดื่มเนาะฮะเนาะสิ่งมึนเมาเนาะฮะเนาะ
9: เกิดจากมีบุญมีศีลแล้วก็ไปกินดื่มแล้วก็มาใส่งานภาวนาขับขี่กันไปกันมาเนาะบ่ออกต่างแข้งสมมุติว่าจะเกิดอยู่นครหลวงเนาะในกรณีแบบนี้สุขเสียแบบนี้เนาะมาตรฐาน
7: เจ้าเจ้าเจ้าแล้วมาถามทานอีกอันนึงเพราะว่าสังเกตเห็นอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากการดื่มซิงมึนเมานี่นะทานเนื่องจากการดื่มซิงมึนเมานี่เพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วเฮาฮู้สาเหตุว่าคู่กรณีบ่หรือว่าอีหยังต่างๆที่ย้อนเมาแล้วครับนะทานคิดว่าปัจจุบันนี้มาตรการหรือว่าระเบียบที่มีต่อผู้ที่เมาแล้วครับนี่มันพอบ่ทาน
9: เจ้าถือว่าระเบียบของเจ้าหน้าที่นี่ก็ได้ปฏิบัติเนาะเพราะว่าจะเป็นการออกกวดประจําอาทิตย์เนาะก็ได้บรรดาเมืองเนาะนครหลวงก็ได้เอาใจใส่ทุกเส้นทางเนาะในการออกกวดการแต่ละประจําอาทิตย์เนาะสําหรับผู้ที่ว่าดื่มแล้วครับเนาะพวกเขาก็ได้มีมาตรการเนาะกักเนาะไว้ให้เพิ่นสวงเซาพุ่นล่ะแล้วเขาจึงให้เพิ่นกลับบ้านหรือว่าให้ผู้ปกครองนั่นล่ะไปมารับเอาอยู่จุดนั้นเน
7: า
9: ะมันนอกจากนั้นจุดที่ว่าเฮาบ่สกัดกั้นได้เนาะก็ได้เกิดอุบัติเหตุคือบรรดาทางทับผู้นํากันทั้งนั้นเนาะพวกไฟกับกินฟ้าอากาศแดงล่ะเส้นทางแดงเส้นทางมืดแดงการกินการดื่มแดงเนาะบ่เคารพกฎจราจรนั่นแหละจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนี้เน
7: า
9: ะ
7: เจ้าและท่านสังเกตเฮาพอสังเกตได้บ่ว่าปัจจุบันนี้นะผู้ขับขี่เนี่ยนะในการปฏิบัติระเบียบกฎจราจรเนี่ยนะเจ้าก็เคร่งครัดบ่หรือว่ารวมหลาย
9: แต่อันนี้ก็ขึ้นน้ำมาผู้ปกครองน้ำพ่อแม่เนาะที่ว่ามีเงินเดียวได้ไปซื้อรถให้ลูกขี่เน
7: า
9: ะโดยที่ว่าเจ้าหันบ่ได้หู้ถึงกฎจราจรบ่ทันนี้ไปขับขี่เนาะคืออายุบ่ถึงข้าพเจ้าได้รายงานไปแล้วมีเงินได้ก็ซื้อรถให้ลูกขี่โดยที่ว่าบ่คำนึงถึงความปลอดภัยเนาะมื้อนี้ไปขับขี่ก็สามารถขี่ฉะนั้นเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้ลงสุ่มใส่ทุกโรงเรียนทุกมหาลัยเนาะจองเปิดเทอมนี่ตัดกับมีแผนอยู่บ่ว่ากลุ่มจราจรบ่ว่าจะเป็นทางนครหลวงหรือว่าเมืองก็ได้จะลงสุ่มใส่ทุกโรงเรียนเนาะในบรรดาทางทราบอย่างนั้นน่ะ
7: เจ้าแห่งวันระยะนี้แห่งรถแห่งหลายเนาะท่านเนาะเข้าโรงเรียนแต่ละจุดแต่ละบอนของโรงเรียนที่ว่าเพิ่นเปิดนะเจ้า
8: และสําหรับท้ายนี้เนาะท่านมีหยังอยากจะฝากเตือนตื่นบ่ท่าน
9: เจ้าแต่คือเฮาฮู้นํากันแล้วเนาะว่าอุบัติเหตุนี่มันจะบ่เลือกสุขสันต์บ่น่ะเนาะบ่เลือกคนมีคนบ่มีและคนน้อยคนใหญ่
8: เจ้า
9: ถ้าเอาประมาทเลื่อเนาะบ่ปฏิบัติกฎจราจรมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะคือดังข้าพเจ้าได้รายงานไปแล้วนั่นแหละมันมีผู้ดันกระเสียนบ
8: ่
9: ดื่มสิ่งมึนเมา
8: เจ้า
9: คงไว้หลักๆแล้วก็มุ่งที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นวันศุกร์เสาร์วันอาทิตย์เป็นเที่ยงคืน8:00 นกลางคืนขึ้นไปแล้ว5:00 นคืนมันจะมาเกิดเนาะนั้นขอฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและเอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงลูกเต้าอีกในการไปกันมาเนาะว่าไปโรงเรียนแต่ว่าบ่ไปฮอดโรงเรียนบ่เลิกโรงเรียนไปตั้งกลุ่มแก๊งเนาะบรรดาทานสิได้ฮู้ตั้งแต่เลยเนาะไปตั้งกลุ่มแก๊งกับขี่แต่งรถเนาะท่านี้ก็ขอฝากถึงมาตรฐานฮะจงเอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อยู่ตามแยกสี่แยกท่านตามสายทางให้ปฏิบัติเอาแท้ว่าล่ะเพื่อลดพ้นอุบัติเหตุเนาะบ่ให้เกิดกับบรรดาทางในครอบครัวเนาะขอขอบใจ
8: เจ้าต้องขอขอบใจหลายๆทางห้อยเอ็ดเนาะห้อยเอ็ดอัมพาศรียาหักห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากลุ่มตำรวจจราจรกรมเมียตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบดิทานสละเวลาเข้าหอมรายการขอบใจหลายทาง
7: เจ้าขอบใจหลายๆทางเจ้าโชคดีเจ้า
8: เจ้าโชคดี
7: ท่านผู้ฟังเห็นพอตัวเลขที่ว่ามันเกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเดือนสิงหาถึงแม้นว่าในขอบเขตทั่วประเทศจะมีตัวเลขที่ว่าลดลง
8: เจ้า
7: แต่มาเบิ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่แม่นตัวเลขนี่เพิ่มขึ้น3เท่านอกจากคุกเป็น18แม่นบ่ก็สังเกตว่าการละเลิงการที่บ่ใส่ใจก
8: ็
7: คือทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุลักๆอันดับ1เลยก็คือดื่มสิ่งมึนเมา
8: เจ้า
7: อันดับ2ห้องลงมาก็แม่นขับขี่ด้วยความไวประมาทเลินๆอย่างต่างๆทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากกระตู่ผู้ขับขี
8: ่เนาะพฤติกรรมของผู้ขับขี่
7: แม่น
8: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันให้ผู้ฟังหลักๆเป็นเจ้าการเข้าสู่ระเบียบถ้าว่าทานฮู้อยู่แล้วว่าทานจะไปดื่มบ่ให้ขับซะ
7: แม่นล่ะ
8: เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายเพิ่นว่าหยังรถขับส่งเด้บริการรถแท็กซี่เนาะคันว่าบ้านเฮากับแม่นแท็กซี่เนี่ยหันผู้ฟังอยู่ในแอปนี่นะแม่นสะดวกสบายคันทานฮู้ตัวว่ามื้อนี้เขาสิไปดื่มแล้วสิดื่มเต็มที่สิไปหลายบอน 2-3 งานใช้บริการรถขับส่งซะปลอดภัยกว่าเน
7: า
8: ะเพราะว่าคนใกล้ตัวเฮาแหละส่วนหลายได้ยินว่าส่วนหลายนี่คันแม่นดื่มแล้วอยากไปโตเด้โนรี
7: ล้มขา
8: เพิ่นเอิ้นว่าอยากไปหน้าจากงานนึงนี่เป็น2งาน3งาน
7: อ
8: ันนี้เฮาเว้าบ่แม่นว่าเพื่อความบันเทิงเพื่อความมวลซื่นให้ผู้ฟังอันนี้มันเป็นกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วถ
7: ึ
8: งขั้นเสียชีวิตแล้วแหละ
7: เจ้า
8: เนาะอันนี้ฉะนั้นก็ขอฝากไว้มื้อนี้มื้อวันศุกร์อีกบางคนว่ามีแผนแล้วมีงานบ่ว่าจะเป็นงานครอบครัวงาน
7: เพื่อนน้อยดิ
8: มื้อนี้วันศุกร์เป็นสาวน้อยสินะขอให้ปลอดภัยซะแล้วก็บางเทื่อนี่นะบ่แม่นคือบ่คือเฉพาะของตัวทานดอกคู่ห่วมเดินทางอีกเด
7: ้
8: ในกรณีทานเมาไปตามเอาผู้ที่กับเจ้าขี่รถมาถือต้องตามระเบียบการนี่นะอันนี้ยิ่งอันตรายคือใน 3-4 ปีหลังผ่านมาค่ะสนทนาในรายการมโนรีจืบบอกเรื่องของผู้ที่ดื่มสิ่งมึนเมามาจากบอนดื่ม 3-4 โมงเช้าแต่คู่ผัวเมียกับเจ้าไปเฮ็ดกินสิไป
7: หายุหากิน
8: ตอนเช้า
7: จ
8: ะเปิดห้างตอนเช้าค่ะนะถูกรถตามเสียชีวิตเดอันนี้เป็นสิ่งที่มันบ่อยากให้มันเกิดเนาะท่านผู้ฟัง
7: แม่นแล้วเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็เฮียกห้องสำหรับในวงซุ้มแซวสั่งสรรค์ต่างๆถ้าหากว่าเห็นหมู่ครูเพื่อนมิตรสหายญาติพี่น้องดื่มมวนซื่นนั้นกันแล้วให้ห้ามกันแน
8: ่
7: ท่านกะว่าเมาบ่ให้กับเจ้าขับรถเมือ
8: จ้า
7: ให้อยู่ส่วงก่อนจึงเมือซะ
8: อย่
7: าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่เห็นบ่เจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นหันกะตั้งจุดตั้งด่านในการที่จะกวดผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรอันที่เพิ่นตั้งเพิ่นตั้งจุดกวดหั่นก็ว่าย้อนมาบ่อยากให้มันเกิดอุบัติเหต
8: ุ
7: ดังนั้นเฮาเองก็ต้องมีจิตสำนึกของเฮาเนาะว่าคันเฮากะว่าเฮาเมาแล้วก็อย่าขับ
8: แล้วก็บ่ให้บังคับกันกินเด
7: ้
8: อหลายคนนี่ได้บังคับว่ากินบ่ได้แล้วก็ยังฝืนกันเจ้าบ่ฮักค่อยว่าจะฮักค่อยซ้ำได้กินได้หรือบ่ดื่มได้หรือบ
7: ่
8: บ่อยากให้มีแบบนี้สุดท้ายเห็นบ่ทรงเพิ่นเอิ้นว่าหยังเป็นข้อความใน Facebook ค่อยขอโทษเด้อค่อยบ่น่าบังคับเจ้าเลยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
7: ้แม่นล่ะ
8: บ่อยากให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นขอให้เป็นกรณีศึกษานํากันเน
7: า
8: ะท่านผู้ฟัง
7: จังได๋ก็สร้างเรื่องขับขี่ทุกคนต้องได้ใส่ใจแหละเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมว่าเฮาก็เป็นคนนึงที่สําคัญและก็เป็นคนที่ฮักในครอบครัวออกเหือนในแต่ละมื้อที่จะไปทํามาหากินที่จะไปซอกอยู่หากินหาเงินหาค้ําเพื่อมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวคนอยู่เหือนนี่ก็จะเป็นห่วงต
8: ั้
7: งตารอท่าว่าฮอดโมงฮอดยามนี่ต้องเห็นกลับคืนมาเหือนพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวกินน้ําคันมื้อใดมื้อนึงออกเหือนแต่เช้าแล้วบ่กลับแล้วได้ยินข่าวเสียงโทรศัพท์โทรมาบอกว่าคนที่อาสามสิครอบครัวอยู่ในหันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอันใดสิเกิดขึ้นความสูญเสียนะบ่อยากให้เกิด
8: แม่นแล้วเสื้อให้ก็บ่อยากให้เกิดฉะนั้นหลักๆเริ่มจากตัวเฮาเนาะพฤติกรรมของเฮาท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรรถน้อยรถส่วนตัวรถเก๋งกระบะจิบตู้รวมถึงผู้ที่เป็นโซเฟอร์โดยสารนี่นะโซเฟอร์โดยสารขับรถขนส่งรถเมงขนาดใหญ่ขนาดน้อยก็ยิ่งต้องได้มีสติ
7: แม่ล่ะ
8: เพิ่นเอิ้นว่าหลายชีวิตฝากไว้กับเฮาเด้
7: เจ้า
8: เนาะคันมื้อใดที่ว่าเฮาบางครั้งอาจจะบ่ได้ดื่มสิ่งมึนเมาแต่ว่าสุขภาพร่างกายเฮาบ่ได้บางครั้งอิดเมื่อยหรือว่ากินยาแก้ไขยาแก้ปวดลงไปนี่นะบ่อยากให้ขับรถเลยได
7: ้
8: บ่ให้ฟื้นบ่ให้ฝืนเด็ดขาดเน
7: า
8: ะ
7: เจ้าก็ย้ําเตือนหั่นแหละว่าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่นอกจากที่ว่าพวกเฮาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแล้วท่านผู้ฟังอีกสิ่งนึงที่พวกเฮาบ่ควรเบิ่งข้ามคือเรื่องสุขภาพของผู้ขับขี
8: ่แม่แล้ว
7: ต้องได้เช็คของตัวเองพร้อมเนาะว่าพร้อมที่จะขับรถทางไกลบ่พร้อมที่จะขับรถในยามกลางคืนบ
8: ่
7: หรือว่าพร้อมที่จะขับรถตามถนนหนทางบ่อันนี้แม่นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็คนที่ร่วมเดินทางมาแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องได้ใส่ใจก็คือการกวดสุขภาพรถก็คือเทคนิคต้องได้กวดเช็คคือกันเพราะว่าทุกอย่างคือองค์ประกอบที่จะให้เฮาเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
8: แม่นแล้วอันนี้พวกเฮาฝากประทานไว้เนาะเพื่อให้ทุกท่านนั้นเดินทางไปมามีความปลอดภัยบ่เฉพาะแต่เดินทางในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเดินทางในขอบเขตทั่วประเทศ
7: เจ้า เอาล่ะผู้ฟังตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ถือว่าเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วแต่ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาก็จะมีการซับเปลี่ยนโคซุกมาดำเนินรายการให้ข้อมูลข่าวสารกับทุกท่านเป็นประจำแบบนี้
8: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะบุญน้องผ่านผู้วงและมโนรีแก้วคุณบริษัทลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
7: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขั้วเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติ10จัดขึ้นเมื่อบ่อนเดือนมื้อนี้ท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12และ13กิโลเมตรที่21และ71ทางเลข9และเส้นทาง2 E2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงคำมวนหาไซเดนลาวเวียดนามพร้อมทางเล็งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยท่านสอนไซศรีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่165และมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุ่มยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะที่นำระดับชาติเพื่อติดตามสุ่มยู่กวดกาการปฏิบัติโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางในรูปแบบ OPBRC หรือ PRTCมาฮอดปัจจุบันมีโครงการที่ได้เสนอฟื้นฟูในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด15เส้นทางและ44ตอนทางมี26บริษัทได้เซ็นสัญญา41ฉบับปัจจุบันพร้อมเร่งให้บรรดาบริษัทศึกษาและสำรวจออกแบบให้สำเร็จโดยไวเพื่อสามารถเข้าสู่การก่อสร้างและซ่อมแปลงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น 10:00 น FM 137 MHz

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแฮงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สุขสบายดีมีรายการทุกทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานได้หาฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น. มื้อนี้พบกับสายฝนดำเนินรายการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาพบพ่อกันมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้ววันที่4เดือนกันยาแฮมเจ็ดคำเดือน9ลาวปี2569นั่นเองและกับบ่ใกล้บ่ไกลอีกจักหน่อยก็เป็นวันบุญฮอข้าวประดับดินกันแล้ววันเวลานี่ก็ผ่านไปว่าให้ไวเนาะท่านผู้ฟังเฮ็ดหยังนํากับบ่ทันบ่ว่าจะเหตุการณ์อันใดก็แล้วแต่ค้าขายอยู่ก็ดีหรือว่าเดินทางอยู่ก็ดีเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละห้องการเฮ็ดเวียกอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาสายฝนเองพร้อมด้วยรายการสีสันเสียงเพลงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเบิกบานหากว่ามีความทุกข์ใจในมื้อนี้มาหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงจากสายฝนได้ที่จะนำเอาสาระน่าฮู้เสียงเพลงมวลๆมาต้อนกันในมื้อนี้ติดตามกันได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052นั่นเองสามารถมาโอ้ล้มขอเสียงเพลงมันม่วนให้มิตรรายการนั้นได้ฟังกันต้นรายการแบบนี้สายฝนขอนำเสนอเสียงเพลงมันม่วนให้ได้หาฟังกันก่อนระยะที่2จึงค่อยมาโอ้ล้มกันเติมเพลงนี้สาวไซธานีเปิดไทยมันม่วนกัน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีนำพระทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือว่าสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองหรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถรับฟังกันได้อยู่ที่มือถือก็คือเพียงแค่ทานเข้า Play Store หรือว่า App Store โหลดเข้ามาที่ลาวเรดิโอการ์เด้นก็สามารถรับฟังกันได้103.7 MHzพบกันในมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์หลายผู้หลายคนก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวตั้งแขวงกันแน่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยหลายเขตหลายพื้นที่นี่น้ำท่วมกันอยู่ก็สองสามมื้อมานี่สายฝนก็เห็นว่าน้ำนี่มีการแห้งลุ่มหลายแล้วกับความเมี่ยนมัดเนาะเสร็จเฮือนซานบ้านซองโอ้ยท่านผู้ฟังกลัวจะแล้วเฮือนหลังหนึ่งนะถูกน้ำพัดเพไปอีกแห้งนักตื่นกว่าเก่าผู้เสียเฮือนเสียซานมาเสียทรัพย์สินอีกเสียเงินคำอีกก็รู้สึกมีความเสียใจใส่ฝนเองก็เห็นสภาพแล้วก็อีตนกับผู้ประสบภัยก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันมื้อนี้ท่านสามารถโทรกันเข้ามาได้อัปเดตกันแน่ว่าทางภาคของตนเองบ่ว่าทางภาคเหนือภาคใต้แต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นดีเป็นแนวใดกันแน่ที่เบอร์0305787052สามารถโทรกันเข้ามาได้สบายดี
1: สบายดีลูก
0: เจ้าสบายดี
1: อันต้นน้ำไม่ได้มาวะ
0: เจ้าต้นน้ำไม่ได้มาแม่
1: เจ้า
0: สบายดีไหมครับ
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าวันนี้ขอเพลงอย่างน้อ
1: วันนี้มีเอาเพลงดนปันไดกสิท่า
0: เจ้าดนปันไดกสิท่าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสิท่าปันโต
0: เจ้าเจ้า
1: แม่มอบเด้อ
0: เจ้าเซินเลย
1: มอบแม่มันมีลานาเพลงคนดินทองคนทิ้งแม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่พ่อเชิงแก้งผู้ดมใจแม่วันใช้เนื้อเด้อ
0: เจ้า
1: ลูกคำเล็กมือเฟือง
0: เจ้า
1: และสนุกคิดออดโคกสะอาดจะผิดมันในห้องค่า
0: เจ้า
1: ทำบุญจันทร์ปังงืม
0: เจ้า
1: อันยังกระชุ่มลิ้นเต
0: เจ้า
1: แล้วก็เมจันทลาจันทราพร้อมด้วยขออึ้งเดอร์ลูเดอร์แล้วก็ท
0: ับ
1: เพลงนนแก้วพร้อมด้วยกูฮักเปิ้ล
0: เจ้า
1: ไอ้กูมีไอ้กูขันเดเดอร์
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกชายชนบางเหวี่ยงเด
0: เจ้า
1: ลูกอ่อนบ้านปวดนมชาเดเดอร์
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกชายเอออันลูกชายชนน้องแตงเด
0: เจ้า
1: อืมสิเจสสิเจสกระหลงกลางใจพอขันทองจันทร์พลังดีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: อยู่ที่บทเรียนนี้นะ
0: เจ้าโอ้ฝนคิดสิได้ยินอยู่
1: ฝนกระถูกข้ามสิลูกได้ถูกบ่ได
0: ้ระยะนี้ค่อนข้างจะทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั้งโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างจะโทรยากน้อยนึง
1: เ
0: จ้า
1: เจ้า
0: เจ้าขอบใจ
1: บอกมือลุงใจคนอีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ปากม้วนม้วนแม่วันจุลปากม้วนเลย
0: แต่คนแมนบอกเจ้าเจ้าน
1: ุ่มปากนวล
0: เจ้า
1: ชื่นใจนะ
0: จุ๊บเจ้าขอบใจแม่ก็แล้วกัน เจ้าได้ยินแบบนี้ก็ดีใจ
1: อือกันแลดูกันยังงามเด้อ
0: เจ้า
1: อือมีแต่ความสุขความเจริญเด้อล่ะเด้อ
0: เจ้าแม่ก็เซ็นกันเด้อ
1: เจ้าปกติจริงดีๆเด้อได้เป็นผู้ฮู้ได้สู่สุดีเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่ครับ
1: จริงๆคือแม่ครับ
0: เจ้าสาธุเด้อสมพรปากนี่เอาว่าเขาเป็นจากนี้หักที่ดีได้เนาะเจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าสบายดีไหมครับโชคดีโอ้ยพันวัตถุยากแห้งเบาเทคนิคเออโทรเข้ามาโทรศัพท์นี่ค่อนข้างจะยากน้อยนึงในเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบนลดละความท้อถอยของเพิ่นได้กระโทเข้ามาลมกระสายฝนเป็นประจำตลอดเวลาบ่ว่าจะใส่ฝนอยู่หรือต้นน้ำอยู่ก็แล้วแต่มีรายการเพิ่นก็ยังโทรเข้ามาบ่ว่าจะเป็นแม่คำแน่ก็ดีทั้งแม่วันแน่แม่จันทราแน่แม่มณีลาลุงใหญ่เฮาบ่าวออดแน่บ่าวสมมิตรแน่คันว่าใส่ฝนเองอาจจะเอ่ยซื้อบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขออภัยหลายๆก็รวมถึงมิตรรายการสุภูสุคนแหละเพิ่นว่า ฟังแต่อาจจะไม่ได้โทรเข้ามาก็มีฟังน้ำผู้เพื่อนที่ขอกันเข้ามาหันแหละเพื่อนกับมวลแล้วก็ฟังเป็นประจำแล้วก็ขอบใจแม่คำหลายๆที่เพื่อนอวยพรย้ำใดเพื่อนกับมีความสุขในการอวยพรแล้วก็เพื่อนกับมีความสุขในการที่ว่าเป็นมิตรในการพร้อมด้วยคู่ขวัญใจของเพื่อนกับพ่อขันทองนั่นแหละที่เพื่อนเป็นมิตรในการที่ดีเป็นคู่ขวัญใจที่ดีเป็นความหักที่เอื้อเฟื้อต่อกันเป็นความหักแบบมิตรภาพที่ดีอันนี้ใส่ฝนก็ยินดีแล้วก็มีความดีใจน้ำเพลินที่ว่าเพิ่นมีความหักดีๆต่อกันและอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงความหักเพิ่นว่าว่าหักกันไว้ดีกว่าสังกันเฮาบ่ฮู้ว่านับจากมื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะเห็นหน้ากันมื้ออื่นบ่มื้อฮือบ่มื้อต่อไปนี่จะเป็นในรูปแบบใดก็บ่ฮู้เนาะฉะนั้นแล้วหักกันไว้ดีกว่าพอดีสายลุดไปเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังคัดของทางเทคนิคหรือบ่เนาะสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052เดี๋ยวขอรับสายกันเติมเจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: ฝ
0: น
1: ตกน้ำ
0: สบายดีบ่าวสมมิตรเจ้า
1: อยู่บ่แก้มมื้อนี้ฟังบ่ได้เด
0: ้อโอ้เจ้า
1: คือได้มาเมื่อเช้านี้ฝนตกหนัก
0: โอ้
1: เจ้า
0: ฝนตกนักเลยว่าสัญญาณอยากคัดของน้อยนึงเนาะ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ขอเพลงอย่างเบาๆสมมิตรมื้อนี้ขอเพลงอย่างบ่เจ้า
1: เพลงเก่ามื้อวันนี้แหละมันเกิดมาได้ฟัง
0: โอ้ันลืมคืนให้แน่เพราะว่าเมื่อวานนี่นี่โอ้คือสิเป็นต้นน้ํามื้อนี้มันบ่ได้อยู
1: ่เอาว่าเพิ่นยังครับเจ้าเดิมก็แม่นมาน้องเป็นจังใดอ้ายก็จะฮักนั่นแหละ
0: โอ้น้องเป็นจังใดอ้ายก็จะฮักเนาะ
1: เด้อ
0: เจ้ามอบเลยเจ้า
1: เป็นมากทุกสิ่งทุกอย่างเด้อ
0: เจ้า
1: เมื่อไหร่เวลาเมื่อคำมันนักเรียน
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่มณีลาแม่จิตลา
0: เจ้า
1: พิเศษว่าไปขอต้องมาไหมเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: โชคดี
0: เจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทั้งเบาสมมิตรเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาทั้งแม่ค้ำแน่เนาะบ่ว่าไผก็แล้วแต่นะไม่ก็ดีหลังไม่ก็ดีอาจจะบ่ได้โทรกันเข้ามาก็ดีใส่ฝุ่นเองก็ทารับสายอยู่แล้วก็พร้อมที่จะนำเอาสระนาหู้เสียงเพลงมวลมาต้อนมีในการทุกทานอาจจะไม่ได้โทรเข้ามาก็ดีบอกเป็นอย่างเนาะที่ว่าฟังในการกันก็ดีแล้ว

แมนบอกเจ้าขอบใจแม่ว้าหลายๆเจ้าเซนการโชคดีก็ขอให้มิตรรายการทุกๆคนเนาะเป็นมิตรรายการที่ดีน้ำการมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ดีมีแรงเคียงคู่กับสายฝนและต้นน้ำนั่นแหละก็ขอแจ้งอีกน้อยหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสายฝนกับต้นน้ำนี่ระยะนี่ค่ะเวลานี้อาจจะบ่ตรงกันเพราะว่ามีสายเวียกที่ว่าแตกต่างกันไปแน่ครับหน้าที่น้ำกันอยู่บางเถอก็อาจจะเข้าน้ำกันบางเถอก็อาจจะบ่ได้เข้าน้ำกันแน่เพราะว่าด้วยเนื่องจากว่าภาระและหน้าที่พวกเขาบ่ตรงกันก็เลยอาจจะซับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าก็เป็นคนคนเดียวกันทั้งแหละให้พ่อแม่ได้ซึนใจขึ้นเก่าจังใดก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ในเด้อเอาเป็นว่าตอนนี้เอาฟังเสียงเพลงมวนๆกันก่อนดุ่นปันใดกะซิท่าของแม่ค้าเพิ่นมอบว่าพิเศษเด้อลงกลางใจพ่อขันทองผู้เดียวว่าสั้นพร้อมด้วยไอ้บ่าวสมีเป็นขอว่าน้องเป็นจังใดไอ้ก็จะหักมีหายอยู่บอกเบาเทคนิคเพลงที่2นี่โอ้เพลงที่2บ่มีเบาสมมิตรมาขอไมค์ในเด้อเอาเป็นว่ามอบให้ทั้งแม่วันใสเหนือก็แล้วกันไตดำลำพันเนาะเพลงที่2เนาะไปฟังเพลงมวนๆจากทางรายการกันก่อนจึงกลับเข้ามาสู่สายฝนขึ้น

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
0: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสียงเพลงมันม่วนที่มอบให้ดนปานใดกาสิทาพร้อมด้วยเต้ดำลำพันธ์ที่มามอบให้การเป็นเสียงเพลงที่ว่าเป็นความรู้สึกดีๆเนาะถ้าผู้ใดได้ขอเพลงมาแล้วก็โอ้เป็นกำลังใจอันนึงที่ว่าเป็นความรู้สึกเป็นการแทนกายแทนใจให้กันและกันเสียงเพลงนี้เพิ่นว่ามาก็เป็นความรู้สึกอีกอันหนึ่งในท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลโบการเสื่อมโตของความรู้สึกน่ะมันก็มาจากกันจากเสียงเพลงนั่นแหละจดหมายเสียงเพลงนี่ก็มีความสำคัญแต่กี้เนาะรุ่นพ่อแม่เพิ่นแน่เนาะอาจจะเขียนจดหมายหากันเพราะว่าอยู่ไกลกันแน่เด้เนาะเขียนจดหมายไปฮอดไปถึงกันโอ้ยสัวสิฮอดนี่ก็คิดหน้าได้คิดฮอดหน้ากันแน่ทางผู้อยู่ทางพี่เด๋ผู้อยู่ทางพุ่นเด๋เป็นจังไดแน่ได้กินข้าวกินน้ำหรือโบเฮ็ดอีหยังอยู่ก็มีความขึ้นฮอดได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแน่เพียงแต่ว่าท่านมีมือถือก็โทรหากันเห็นหน้ากันอยู่ในโทรศัพท์ก็มีแฮงใจแล้วฉะนั้นแหละเพลงก็เป็นความทรงจำอันนึงเป็นขั้วเสื่อมระวังความรู้สึกในการอบกอดกับเสียงเพลงม่วนๆที่ฝากต้อนกันแบบนี้ก็เข้าใจทางพ่ออื่นก็เรียกการเมื่อกี้เพิ่นโทรมาหลังไม้เนาะกูขวัญใจแม่จันทลาเพิ่นมาขอเพลงกระต่ายใหม่จันให้พ่อได้เด้อเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้โทรเข้ามาเนาะก็เป็นต้นน้ำครับมื้อนี้สายฝนครับเพราะสาวก็โอ้ยบ่จื้อเสียงเพิ่นว่าเพิ่นมีเสียงล้อแฮงปั่นผู้เบาก็เลยว่าโอ้ยผู้เบาทั้งใดเนาะโทรเข้ามานี่เพิ่นก็ว่าพ่ออื่นเด้อกูขวัญใจแม่จันทลาเพิ่นพูดแหละแต่ก็รู้สึกว่าทั้งเมนจันทราเมนมณีลานี่คือว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้คิงเงียบๆเลยเนาะไม่ได้โทรเข้ามาเถื่อการฝากเติมอีกก็แล้วกันทั้งเบาสมมิตรเอ้ยเพลงที่มาขอมาวังกี้หันน่ะทั้งเบาเทคนิคเป็นซอกให้แล้วบ่มีรบกวนให้โทรเข้ามาอีกเถื่อนึงขอเพลงอื่นได้บ่หรือว่าจะให้สายฝนเปิดให้เพลงใหม่เลยบ่หรือว่าจังไดเนาะหากว่าได้ยินแล้วก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052พร้อมด้วยกระเป๋าแสงเพชรทั้งสวรรค์เขตเพิ่นผู้แลเพิ่นก็โทรเข้ามาว่าถามข่าวทั้งสาวต้นน้ำในมื้อนี้ต้นน้ำก็บ่ได้มาบ่ได้เข้าร่วมนำเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยติดภารกิจพร้อมด้วยขอเพลงเด้อมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มใส่ฟอนเองก็ขอเป็นกำลังใจก็มีรายการทุกผู้ทุกคนอาจจะไม่ได้โทรเข้ามาทางหลังไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้โทรเข้ามาหน้าไหมก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันเป็นมีรายการที่ดีกับใส่ฟอนนี่ไปโดนๆในเด้อจะโทรเข้ามาในก็ได้บ่โทรเข้ามาในก็ดีเนาะหากว่าฟังรายการอยู่บ่ทิ่มปะกันนี่ใส่ฟอนก็มีแฮงใจแล้วในการดำเนินรายการหรือว่าอยากโทรเข้ามาก็ได้ที่เบอร์0305787052พวกเขาพร้อมเฮาสายให้หากว่ามีการติดขัดประการใดหรือว่าอาจจะมีผิดพลาดทางด้านเทคนิคในทางรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมด้วยใส่ฝนและเทคนิคก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยก็หวังว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไปเพิ่นว่าความคิดฮอดในยามไก่ก็คือความรู้สึกอันที่ว่าอบอุ่นที่ดีได้ท่านผู้ฟังบางทีความห่างไกลกันหลายนะก็เป็นความอ้างว่างเป็นความคิดฮอดเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วก็เป็นเสียงเพลงแน่เป็นการโทรเข้ามาแน่เป็นการโอ้ล้มกันแน่ก็ดีเจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ีเจ้าบ่สบายบ่แพงเสียงคือว่าอยากเปลี่ยนเนาะก็เลยว่าเสียงบ่แจ้งแม่นจักหน่อยโอ้เป็นน้ำอากาศบ่หรือว่ากินเย็นโพด
1: น้ำอากาศนะเลยก็ได้กินเย็นปานใด
0: เจ้ารักษาสุขภาพเด้อแพงเด้อเจ้ามานี่ขอเพลงหยังบ่เจ้า
1: แจ้งเพจเด้อ
0: เจ้า
1: เป็นเวลาในยาม
0: น่าจะได้อยู่เพลงของมาเลยตัวเวลาของทรงตอนนี้ก็ประมาณ 9:40 นาที
1: ขอเป็นเมียลาได้โบ
0: ขอเป็นเมียอ้ายได้โบ
1: เมียลาเป็นแฟนเป็นเมียลา
0: ขอเป็นแนวหน้าบ่เลย
1: บ่แม่นขอเป็นเมียล่า
0: โอ้ขอเป็นเมียล่าโอ้เจ้าเจ้าเมื่อไหร่ไผ
1: เสียงเลยจังไปยัดโทร
0: เจ้า
1: เออจะขึ้นฮอด
0: แม่ได้โทรมาได้เนาะบ่ว่าแต่เพลงขึ้นฮอดแล้วดีเจอยู่ทางนี้ดีกะโคศกทางนี้ทั้งนักสายฝนต้นน้ำในเบาเทคนิคก็คือทอดคือกันบ่ได้ยินเสียงแต่ละคนนี
1: ่เออคนรับเด้อ
0: เจ้าเสียเลย
1: มาลงผมอยู่นี่ประจำนาเรียนเรียนสอน
0: เจ้า
1: วันนี
0: ้เจ้า
1: ตาร้อนแล้วก็เบาเป็นนิดไปเลย
0: เจ้า
1: แล้วเปิดโรงเรียนแม่
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: เสียงตุ๊กตา
0: เจ้า
1: น้ำเสียงแม่
0: เจ้า
1: เจ๊ต้องไปลาใหม่เลย
0: เจ้า
1: ตุ๊กตาเป็นแม่
0: เจ้า
1: ดีดีแม่จะติดจะเป็นคือเอ้ยในเด้อ
0: เพลงก็สิ้นการสุขภาพแข็งแรงขึ้นรักษาสุขภาพให้ดี
1: เ
0: ป็นน้ำอากาศเปลี่ยนใน เน
1: า
0: ะเจ้าบอกว่าแต่เพลงได้ใส่ฝนก็เริ่มรู้สึกขึ้นกันเจ้าแม่นแล้วต้นน้ำบ่มา
1: เจ้า
0: สบายดีโชคดีก็ขอบใจทั้งเพลงแน่เนาะแล้วก็หลังไมค์ทั้งผู้อึ้งเพื่อได้โทรกันเข้ามากระต่ายใหม่จันวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวใส่ฝุ่นของมอบเสียงเพลงม้วนให้ฟังก็แล้วกันเนาะกระต่ายใหม่ใจใหม่จันพร้อมด้วยขอเป็นเมียล่า

0: มุนมุนนำกันกับสองเสียงเพลงที่มอบให้มีรายการได้หาฟังกันวันศุกร์แบบนี้แน่หลายผู้หลายคนก็อาจจะเดินทางไปเวียดตั้งแข่งกันแน่อาจจะยังไม่ได้อยู่คงที่กันแน่หาฟังอยู่ทางวิทยุในรถก็มีหรือว่าเดินไปทางใกล้ทางไกลก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยคือกับโดยสารของเขาก็ดีเนาะเพราะว่าก็ขอให้ทั้งโดยสารของพวกเขาเนี่ยก็คอยขับขี่ในการไปกันมาก็ขอให้ระมัดระวังกันในเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะฝุ่นกันแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมด้วยเองหนึ่งหากว่าทานกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละของการค้าขายอยู่หรือว่าเฮ็ดพ่อเฮ็ดส่วนก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทานมีแต่ความสุขเบิกบานคือกับรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาแบบนี้อากาศมื้อนี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะอากาศก็รู้สึกแล้วว่าจะบ่มีฝนแล้วเริ่มแดดออกมากันแน่ก็ทักทายกันได้ที่เบอร์0305787052เจ้าสบายดี
1: โดยเจ้าสบายดี
0: สบายดี
1: โดยเจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
1: วันนี้ทั้งมาเลย10รอบแล้ว
0: เจ้าสบายดีเปาเล่
1: เดี๋ยวขอฟังเพลงกันหักแฟนที่สุดแล้ว
0: หักแฟนที่สุดเนาะ
1: เดี๋ยวผู้แข่งตาย
0: เจ้า
1: ดีเจโคมอฟแห่งสุดสุดคนแรกเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: โดยมาเดินมาเดินห้างกับคุณมีได้สุดเลี้ยง
0: ไปทางพุ่นเนาะไปกินข้าวปุ้นเนาะ
1: เดี๋ยว
0: เจ้า
1: บางเล่สิบร้อยอยู่ใกล้ห้างกับพุ่นแกมของ
0: เจ้าได้ได้ได
1: ้โดยนะขอบใจได้
0: เจ้าขอบใจสบายดีโชคดีจากทางเบลเล่กระโทกกันเข้ามาว่าหักแฟนที่สุดมอบให้ทุกเสียงทุกสายกันแน่เพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะหากว่าอยากฟังเพลงไทยเติมก็สามารถโทรกันเข้ามาอีกได้ที่เบอร์0305787052กระเป๋าสมมิตรที่บ้านขอไปนี่ก็บ่ได้เด้อเพราะว่าบ่มีซอกแล้วบ่มีละกาทั้งเบาแสงเพชรนี่เพิ่นโทเพิ่นขอเข้ามาว่ามอบใจให้สาวแสนซุ้มหรือว่ามอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มเดี๋ยวให้ทางเทคนิคเพิ่นกวดให้อีกก่อนว่ามีบทเพลงนี้แล้วจะทยอยเปิดให้การเดินทางระยะนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังก็แล้วกันมีความเข้มข้นในการเดินทางเพราะว่าจะไปทางใกล้ทางไกลทางใต้ทางเหนือเพราะเป็นระยะฝนหนทางอาจจะมีการเปพีกันแน่ทางขาดแน่ก็ขอให้มีสติในการขับขี่รถมีความเข้มพร้อมในการไปมาแล้วก็ขอฝากอันนึงถึงดินจัดสรรโครงการดินดีๆบอกว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ว่าสะดวกอยากจับจองให้ลูกให้หลานโบหรือว่าเป็นต้นเป็นพ่อแม่เองเนาะจะมี2โครงการที่ว่าทางรายการมาบอกให้ก็คือโครงการที่1แม่นสะดวกรวยอยู่ที่บ้านห้วยหงทำเลนี่ก็ดีดีอยู่ใกล้ห้องหมอแม่ละเด็กใกล้ห้องหมอ150เตียงแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คืออยู่ทางใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงเน่เป็นทางสะดวกซื้อหลายบนที่ใกล้เคียงพื้นฐานโครงห้างนี่ก็ครบสุดท่านผู้ฟังหากว่าสนใจก็สามารถจับจองกันได้ราคาเริ่มต้นมีแต่2ล้านกีบต่อตามเมตรจ่ายก่อน 30% จ่ายพรระยะยาว2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษอันนึงที่ทางโครงการดินเพิ่นอยากให้ได้ไปจับจองกันถ้าหากว่าใจสดแล้วเพิ่นก็มีลุ้นทันที10ส่วนห้อยจากที่ว่าไปจ่ายในทันทีที่ว่าจับจองดินหรือว่าอยากซื้อดินตอนใดเพิ่นก็จะมีโปรโมชั่นให้ในระยะนี้แต่เพิ่นเน้นพิเศษว่าขอเป็น10ทานทำอิฐที่ว่าจองตอนนี้พร้อมด้วยโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีหากว่าพ่อๆแม่ๆเนาะเมื่อยจากสังคมไฮไนท์ที่ว่าแออัดกันแล้วสังคมในเมืองที่มีความวุ่นวายอยากหนีไปพักผ่อนทั้งนอกท่ามกลางธรรมชาติอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสแต่ว่าดินของเพื่อนนี่ก็ใกล้เคียงกับตลาดไปมาก็สะดวกทางนี่จะอยู่เป็นเส้นทางใหญ่โครงการนี่จะมีทั้งไฟฟ้าไปฮอดพร้อมใช้งานเจ้าของดินเพื่อนก็บอกว่าเพียงแต่ทานจ่ายนี่นะ5ล้านกีก็สามารถ ข้าไปสร้างเฮือนได้ทันทีใจพรเพียงแต่หนึ่งล้านกีบต่อเดือนพรยาวไปถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยนั่นเองนอนกอดกระเบื้องบ่สดชื่นเหมือนกอดขวัญใจอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่ว่าได้มามอบให้กับมิตรรายการทุกๆคนที่รับฟังรายการสายฝนเองก็ขอขอบใจกับมิตรรายการทุกผู้ทุกคนที่ว่ารับฟังรายการสายฝนตั้งแต่ต้นจนจบตื่นอีกประเด็นในรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮานี่มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น.และเพิ่มเวลาไปอีกวันอาทิตย์ในเวลา 16:30 น.17:30 หากว่าอยากฟังเสียงสายฝนต้นน้ำก็สามารถหมุนขึ้น 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฟังเสียงสายฝนต้นน้ำได้และมีรายการหนึ่งที่สายฝนเองรับดำเนินรายการก็คือพบกันหลังข่าวในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่3มื้อเนาะพบกันในเวลา 19:30ถึงสาวมูงนั่นเอง30นาทีเต็มๆที่อยู่กับสายฝนในมือนั้นสุขเสาร์อาทิตย์หากว่าท่านใดบ่ได้ไปทางใดพักผ่อนอยู่เฮือนฟังเสียงเพลงกับสายฝนม่วนในมือนั้นพร้อมด้วยรายการสีสันเสียงเพลงที่มาฝากต้อนกันหากว่ามื้อนี้สายฝนเองดำเนินรายการอาจจะบ่เพียงพอแน่ในการดำเนินหรือว่าอาจจะเว้าน้อยอาจจะว่าผิดพลาดประการใดสายฝนเองต้องขออภัยมาณที่นี่กับมิตรรายการทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้เบื้องเวลานาทีก็มาถึง 9:57 นาทีแล้วเพราะว่าบ่าวอุทัยนี่เพิ่นกะว่าสิได้เข้ารายการตรงเลยได้จนได้เกินเวลาเพิ่นไปนี่เนาะจังใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มิตรรายการทุกท่านเป็นมิตรรายการคู่ขวัญใจกับทางรายการสีสันเสียงเพลงกับสายฝนและต้นน้ำที่ดีเสมอมาก็แล้วกันขออุปนิสัยแน่ให้มิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขสบายใจคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงสำหรับมื้อนี้สายฝนขอมอบเสียงเพลงให้และขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมพบปะและเฮ็ดเวียกร่วมระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการร่วมเป็นประธานของท่านอาจสภังทองศรีพันดอนเลขาคณะบริหารงานพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมแผนกการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในกองประชุมท่านเฉลิมศักดิ์ไสยมงคลหัวหน้าห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สั่งรวมรายงานภาพรวมและความคืบหน้าการฮอมเมอร์โดยอิงตามบทบันทึกว่าด้วยการฮอมเมอร์เวียกงานที่ติดพันกับแขนงการโยธาธิการและขนส่งระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่23สิงหาคม2025สำหรับขอบการฮอมเมอร์มี7คงเขตและกวมเอา5คงเขตวิสาสะเพาะคือเวียกงานขวาทางก่อสร้างบูรณะรักษาและซ่อมแปลงเส้นทางภายในนครหลวงเวียงจันทน์เวียกเคหาและผังเมืองการปรับปรุงและพัฒนาแผนผังรวมแผนผังละเอียดในแต่ละระยะตามเงื่อนไขการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์เวียกคุ้มครองและจัดการสิ่งเสียเหลือคนควบปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเฉพาะหน้าและยาวนานเวียกงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองเวียกขนส่งระบบการขนส่งโดยสารในตัวเมืองและการขนส่งสาธารณะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบไฟอำนาจภายในตัวเมืองเวียกงานโลจิสติกการขนส่งสินค้าเวียกงานคุ้มครองพาหนะและการขับขี่เวียกน้ำประปาและบำบัดน้ำเปื้อนค้นคว้าสร้างแผนแม่บทรวมกันในการพัฒนาและสนองน้ำประปาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ให้เพียงพอกับการสมใช้ของประชาชนกำหนดเป็นทิศทางแก้ไขทางเฉพาะหน้าและยาวนานรวมกันค้นคว้ารักษาแหล่งน้ำดิบที่มีเพื่อให้ยืนยงและสงวนตนดินไว้เพื่อขยายระบบโรงงานน้ำประปาในอนาคตคนควาสร้างระบบคุ้มครองน้ำเปื้อนในตัวเมืองไปเคียงคู่กับการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองเวียกงานทางน้ำการป้องกันตะฟังเจือนเรียบตามแม่น้ำโขงน้ำสาขาและโดนรวมทางการป้องกันน้ำท่วมการแก้ไขปัญหาการขุดค้นหินแห่ทรายและปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นแห่คำตกคนการแบ่งขันคุ้มครองในการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจในแขนงการโยธาธิการและขนส่งเวียกงานสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรให้แขนงการโยธาธิการและขนส่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าบรรดากรมกองเกี่ยวข้องของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ลงเลิกเวียกกับพนักงานโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สามารถสรุปได้ความคืบหน้าเฉพาะเวียกที่ติดพันกับโครงการกระทรวงนั้นแม้นการแบ่งขันคุ้มครองการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้สำเร็จการปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งลงวันที่27กรกฎาคม2026ในนั้นได้มอบให้บรรดากรมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติโดยผ่านจุดบริการประตูเดียวของกระทรวงพร้อมนั้นยังได้สำเร็จการปรับปรุงคณะรับผิดชอบลงทุนประตูเดียวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและได้สร้างกลไกประสานงานระหว่างกระทรวงและแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียว บำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพทย์และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือยายแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: เป็นหยังอ้ายบ่สุขพี่ลำสาวพี่ลำจึงเห็นโอ่งมายำมั่งอีแม่เอ้ยโอ่งก็เฒ่ามั่งก็เฒ่าจึงมาพ้อหน้ากันว่าซั่นนะอยู่ดีมีแฮงสุขสมมันเสมือนมันคือใหม่นะความเจ็บจะได้ความไข้ยาสมีมีรายการเฮาเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อหลังจากผ่านไปเมื่อกี้นี่เป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงกับโคสุขเสียงหวานหน้าหวานนะฝาดผ่าไปแล้ว1ท่านนะกับ1รายการเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อนะเป็นรายการเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายอาหารเสริมซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้านะจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮานะรายละเอียดและแม่นแต่ละระยะระยะในโคโซกจะนำเสนอนะอาหารเสริมแต่ละอย่างให้แก่มิตรรายการท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับทราบไปนำกันในแต่ละมือประสานสมทบกับมิตรรายการที่อยากออกหน้าใหม่นำเนาะออนไลน์หน้าใหม่กันได้ในส่วนนี้ก็ได้แล้วก็ท้ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาตินำเด้อติดตามได้ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดๆออนแอร์สดๆเลยเนาะแล้วก็มิตรรายการทางบ้านที่ติดตามรายการที่ฟังแต่เสียงนะบ่ได้เห็นหน้าก็ฟังเพลงไปนำฟังสาระดีๆจดเบอร์โทรศัพท์เด้อรายการลองลิสต์มาเฮาดำเนินรายการโดยโคสุกเบาไทยคนเก่าคนเดิมนะมันอยู่กับท่านทองดีนะอดีตหมอลำเก่านะท่านแทนเปลี่ยนแทนท่านสมสะอาดเดี๋ยวไม่ได้มามื้อนี้ในรูปแบบสไตล์รายการโคสุกเบาไทยกะเฮฮามนต์สื่นเนาะมีทั้งข้อมูลอาหารเสริมมีทั้งสรรพคุณอาหารเสริมต่างๆแหละมาว่ากันหน้าไม้น้ำแดดเด้อเฉพาะหน้าไม้จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่0305787052 5787052กดเข้ามาได้นะแล้วก็สบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook โคโชคดำได้เข้ามือสบายดีสาวสาวบุญตีบ่สาวบุญตี CIP จะสบายดีเด้อฝากแชร์ให้ได้ติดตามทาง Facebook ได้เห็นภาพเห็นได้ฟังเสียงสนใจอาหารเสริมต่างๆกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะที่เบอร์020-9829-4228นะไปฟังเพลงกันเวลาการเฮาเริ่มกันคนมื้อนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เด้หลายๆท่านกันเหมือนกับบ้านกับซองแต่ว่าสายเข้ามาก่อนเนาะทั้งอาจารย์ท้องดีอย่าเฝ้าหรือหับสายเปิดก่อนบัดหนึ่งสบายดีเจ้าสายเงียบไปมาใหม่จ้ามาใหม่นะมาใหม่ท่านผู้โชคดีที่เป็นแขวงใดเมืองใดได้ฟังเพลงเป็นคนทำอิฐในมื้อนี้นะกดเข้ามาได้ที่0305787052เนาะมาแล้วสบายดีเจ้า
1: สบายดีคนเก่าคนเดิม
0: สบายดีคนเก่าคนเดิม
1: ก็ฟังเพลงไม่ได
0: ้อันได้ยินข่าวว่าเจ้าไปเสริมดังว่าสะแพง
1: บ่ได้ไป
0: ว่าก็คือเก่าคนเดิมซะนั่นเน
1: า
0: ะ
1: บ่เสริมมันก็งาม
0: ได้ๆๆๆๆเจ้าเจ้าเจ้าเอาเพลงหยัง
1: แฟนตำรวจ
0: แฟนตำรวจเนาะเจ้าเจ้าอามอบเลยเจ้าม
1: อบไปลงผมมีประคำนาเรียนเป็นต้น
0: เจ้า
1: ได้เป็นพลาปอนำตัวปอวันปอเวนปอคำพงปนาง
0: เจ้าเจ้า
1: เตรียมทุกใจพี่เต้น้องสารานามัยเด้อรับรับเรือน้องเด้อ
0: ขอบใจขอบใจทั้งสองเพลงเนาะ
1: เ
0: จ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีนะไปฟังเพลงกันมีรายการเอาหนึ่งบทเพลงรายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 MHz มอบให้เจ้า

0: ฟนตำรวจบางท่านก็ได้แฟนเป็นทหารเน่ดีใจนำเด้อขอบพกกับใจทั้งสาวเพลงที่ขอเพลงนี้มาก็ตอบสนองแห่งใจให้นะตามคำขอแล้วก็คำคูมวนมวนนำกันพี่น้องเฮาก็ได้เข้าสู่ในโหมดของรายการพวกเฮานี่ก็บันเทิงแด่ทั้งเล็กจักหน่อยนะได้ฟังเพลงกับผ่อนคลายได้ฟังสาระดีๆก็ได้ประโยชน์ได้ฟังคำเว้าคำจากของโคศกก็สามารถตำหนิติชมได้นะเว้าบ่คักล้ำบ่มวนข้อมูลบ่ชัดเจนก็กดไปทางหลังไมค์ก็ได้เพิ่มเติมที่เบอร์ทางห้องการที่020-9829-4228เด้อพนักงานเพิ่นจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแหมบางครั้งบางทีมันก็บ่ได้ละเอียดปานใดเด้อนะอยากรู้จักว่าโอ้สรรพคุณอาหารเสริมคอลินพาร์ทอันบำรุงสายตานี่มันมีประโยชน์แนวใดต่อสุขภาพทางดวงตาอาจารย์ว่าซั่นรายละเอียดก็กดไปโลดเด้อคันว่าอยากได้ก็มันสั่งโลดซื้อในสมงที่โคศกจัดเด็กก็ได้ราคาพิเศษให้บ่ได้แพงขึ้นให้ลดลงน้อยหนึ่งมีรายการเฮาดีนะอันนี้เป็นโปรสุดพิเศษให้เฉพาะ FC แฟนรายการที่สนใจต้องการบำรุงรักษาดูแลดวงตาของท่านให้เบิ่งแจ้งมองไกลห่างหายจากอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วก็ป้องกันลดพรอาการที่กำลังเป็นในปัจจุบันนี้พักส่วนหนึ่งที่เป็นมาดนและก็บ่ต้องน้อยอกน้อยใจวิตกกังวลหรอกเด้อเฮาฟื้นฟูกันใหม่ยังบ่สวยเกินไปกับการดูแลสุขภาพทางดวงตาสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้า
1: ครับครับอย่าบ
0: ่โทษโทษทั้งใดน้อยพ่อนี่โทษจะใส่น้อ
1: ล
0: ุ
1: ง
0: พ่อ
1: ส
0: ม
1: ม
0: ี
1: เลขอันเจ็ดพันหง
0: แปดโอ้อันนี้มันคือซีเมนต์นั่นจ้าโอ้ไอ้เบาเรื่องกติ
1: เ
0: จ้าเจ้าไ
1: อพิเศษทำงาม
0: เจ้าร
1: อนำมัน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีเบาเรื่องกติFC แฟนรายการทั้งหัดกันซาก็ให้กติตามรายการโคศกเบาไทยตลอดดีดอกผมบอกโอ้คันมีงานมีอย่างมีงานสู่ขวัญขึ้นหันใหม่งานดอกงานดอกงานอันวัดงานวาต่างๆเพราะว่าจ้างโคศกเบาไทยนี่ไปเบ้าให้สะกดก็ยินดีนะยินดีเด้อนี่มันก็คันว่าเออมีเวลาว่างๆก็สิไปนั่งเมานั่งวาให้กี่ดอกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกเสริมบางครั้งบางทีเพิ่นก็เอิ้นใส่เอิ้นหามันก็บ่ได้ปฏิเสธเออทางโคศกก็ไปนะทุกเขตทุกแขวงพุ่นละนี่ไปบอนทุกบอนทุกทีรับใส่หน้าที่เวียกงานเมื่อกี้นี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมทางดวงตาอามิตรายการทางบ้านนาขาวทางบ้านนาขาวพูดเลยทางเมืองไซธานีบ้านนาขาวบ้านนาเทลูกค้ากันหลายนะทางพ่อนั่นก็ได้ในโคซุกก็ได้เดินทางไปเดินทางไปสุ่งให้ฮอดเฮือนพูดเลยเนาะสบายดีเด้อมีรายการพี่น้องทางบ้านนาขาวบ้านนาเทพี่น้องทางบ้านล่องเงิมเป็นจะได้อยู่ดีมีแฮงอยู่ประทับฝากส่วนได้ก็ได้อาการเป็นจะได้หรือว่ายังบ่ทันได้สั่งสั่งกันกับเขียวโอ้ลมกันเด้อมีรายการเฮาทางฝากส่วนที่ทางบ้านนาขาว FC แฟนรายการฝากส่วนที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาสนะเหมาะสมกับผู้ที่อายุเกษียณเฮาทุกมื้อนี่ก็อายุหลายขึ้นแล้วก็สายตาก็เปลี่ยนไปคือบ่ว่ากันแล้วเนาะ40-50 ปีสายตาก็บ่ใส่คือเป็นวัยรุ่นเด้เนาะมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 5-60 ปีไปได้ก็สิใส่แว่นตาแว่นตาขยายเนอบวก200บวก300ก็ปากันไปเนาะสายตามันเริ่มบ่สัดบ่จีนอายุหลายแล้วผมก็งอกแก้วก็ล่อนหน้าก็เหี่ยวก็ยานนั่งมือนั่งตีนก็เหี่ยวก็ย่อนส่วนน้องก็แตกแก้วก็ล่อนเนาะโอ้ยละอันพันแนวมีละแกนแก้มก็วูกเข้าเนี่ยบางท่านนี่ก็ร่อนบ่ได้แข็วก็ได้บางท่านนี่ก็ยังมีอยู่บางท่านนี่ก็ร่อนเป็นบอนเป็นทีไปเนาะฮะรักษาสุขภาพนํากันรายการเฮาอายุเป็นสิ่งที่ควบคุมบ่ได้ทุกคนมันก็ต้องไปฮอดจุดนั้นคือกันนั่นแต่ว่าก่อนจะเดินทางไปถึงจุดสุดยอดของมนุษย์เฮาก็ตอนนี้ก็ได้เบิ่งตัวเองกันซะก่อนให้มันมีความสุขทางใจให้มันได้กินอิ่มในท้องมันกินแต่น่ะแซ่บๆ หูให้มันได้ฟังแนวมันมวลๆหูดังให้ดมแต่แนวมันหอมๆตาให้เบิ่งแต่สีสันสดใสดอกไม้ดอกกุหลาบเบิ่งแต่แนวที่มันอลังการงานสร้างนะลิ้นก็ซีมแต่มันแสบๆเป็นนั้นนั่นไหมมีรายการเอาความสุขของชีวิตคำว่าการเดินทางก็ให้มันได้นั่งยนต์พอดีนะนั่งยนต์นั่งเครื่องมันปูเย็นแอร์เย็นสบายไปสั่นนะคันมานอนอยู่เฮือนกันนอนอยู่คฤหาสน์ป๊าดบ่ธรรมดาเตียงนี่เสริมทองนะความงามมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองในสุดยอดของมนุษย์อันนั้นแหละและบัดนี้ทุกอย่างก่อนที่มันจะมีแบบนั้นได้กับสุขภาพก่อนที่เฮาจะได้สมใส่วัตถุที่เฮาสร้างมากับสุขภาพมีมาแล้วแต่ว่านอนเตียงงามก็นอนบ่ได้ปวดตัวปวดตัวได้ลูกนั่งอยู่ก็บ่ได้นอนบ่ได้ได้ไปนอนอยู่บนอื่นมันจะได้นะมีรถราคาหลายๆตื้อแต่ว่าขับบ่ได้สุขภาพบ่แข็งแรงผักส่วนนี้ก็ว่าขาเป็นอัมพฤกษ์ขาลอยขาตีนกูบมือจังแดขับบ่ได้รถมีรถงามก็จอดบ่าไว้ซื่อๆก็บ่ได้หมุนใส่นะเขาส่วนหนึ่งซื้อ

นะบำรุงสายตากันนําเด้เนาะมีรายการเฮาเด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228โทรจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศนะฮะเล่าไปหลายมันก็ยาวก็ยืดแต่โคสกก็มักเว้านะครับบ่มักเว้าก็สิบ่มักใหม่นะจัดไปเฮงนี้1อีก1บทเพลงมนๆเพลงหยังล่ะบัดนี้อาจารย์เพิ่นโอ้มาแล้วเนาะบ่ได้ติดต่อแต่ว่าติดตามเด้อมนๆกัน

สไตล์บอลลัมเนาะกระมวนเลยเว้ยเพลงนี้นี่เป็นฝากต้นๆให้แกพี่น้องทั้งแขวงขมวนเนอะแขวงขมวนแขวงสวรรค์เขตนะลงไปภาคใต้พี่น้องทั้งอัตตะปือน้ำแดงลูกค้าทั้งอัตตะปือเขาก็ไล่ติดตามรายการนะทั้งระบบ FM ห้อยสามห้อยนี่ก็ฟังแจ้งดีคมสัตว์ภาคส่วนนี่ก็เบิ่งทั้งโทรศัพท์เห็นโคโซกพร้อม

เห็นกล่องสินค้าไปพร้อมต่างแต่ว่าบ่ได้เห็นมิวสิกวิดีโอเท่านั้นหรอกเวลาเปิดเพลงแต่เห็นแต่โคซกแล้วจับโทรศัพท์งกแงกๆประสันแล้วยาวๆกันไปเรื่อยๆในรายการในช่วงนี้ออนแอร์กันคือเก่าเด้อกดเข้ามาที่หน้าไมค์ได้มีรายการเฮาเด้ออยากออกตามไมค์อยากโออยากลมอยากฝากบทเพลงให้แก่ผู้บ่าวผู้สาวคิดทอดคิดถึงพ่อแม่ปรุงแม่ป้าทุกเขตทุกแห่งสามารถโทรเข้ามาได้นะรายการลองลิสต์เป็นพ่อซื้อให้เด้อแล้วก็เป็นซื้อกลางเผยแพร่ข้อมูลดีๆสู่สังคมเสมอต้นเสมอปลายนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันเรื่องบทเพลงก็ดีเรื่องเวียกงานเพิ่มเติมก็ครับกดเข้ามารถเนาะมีรายการตอนนี้ออนไลน์หน้าไม้ให้ที่0305787052แต่ว่าFacebook โคศกบ่าวไทยนี่มีปัญหาล่ะนะมันมักตัดอยู่ตลอดมันเป็นแนวใดพี่น้องเฮาเบิ่งทางเพจก็ได้ดอกเนาะเมื่อกี้นี่ไล่สดทาง Facebook โคศกเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปิดอยู่ซะก็เลยว่ายาล่ะมื้อนี้มันคือสิบ่เสถียรปานใดคือจะหากินบ่หมานแล้วมื้อนี้ทางเพจเกี่ยวไปใส่อาหารเสริมกันอีกประเภทหนึ่งมีรายการเฮากันหลายถามเพิ่นก็ว่าอันน่ะการทายยากเด้เนาะโอ้อันนี้โคชกก็ยกบ่เว้าคู่มืออยู่ดอกนี่ดีเด้มีรายการเฮาเด้อคันระบบขับถ่ายมันดีนี่มันก็สบายท้องเนาะมันบ่อืดผืออืดผอมแล้วพอสมทายบ่ออกเนาะอยู่ยากเด้คันเฮากินแล้วบ่ออกนี่มันผิดธรรมชาติต่อหน้าไปเฮ็ดเป็นรายเดือนรายที่เป็นอาจินเป็นเรื่องของเป็นประจำตลอดมันบ่ดีเด้บ่ส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนมีรายการบางส่วนในแกมันอันนี้อนุญาตบัตรคำดอกบางท่านนี่ก็มันแข็งนะมันแข็งคือกับก้อนขี้แบ่นี่มีรายการเอาก้อนขี้มากก้อนขี้แบ่ก้อนแคทแลตคันมันเป็นนั้นตลอดนี่มันจะส่งผลไปเฮ็ดให้ภาคส่วนหูทวารนี่รับหน้าที่หนักได้มีรายการเพราะว่าหูทวารนี่มันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเนาะมันจะมีจุดยุ่มขึ้นยุ่มออกยุ่มเข้าแบบอัตโนมัติได้มีรายการเนี่ยตัวนั้นมันเป็นสิ่งกระตุ้นเป็นการที่ว่าการเน่งติงนะการช่วยพักขับสิ่งของเสียออกสู่ห่างกายทางปากหูทวารคันว่าอุจจาระเฮามันแข็งเกินไปนี่มันจะไปอย่างละพี่น้องเฮาก็ไปฮุกไปถูไปเสียดไปสีไปฮุกไปถูไปเสียดไปสีทุกมื้อทุกอายามอยู่ตลอดเวลานี่มันจะเกิดบาดเนี่ยบาดเนี่ยนะเกิดบาดเกิดห้อยแดงเกิดนะอันนี้ขึ้นมาเสด็จไปบาดเนี่ยนะเกิดเป็นแผลมันนานเศร้าได้มีรายการบ่ได้มันสังเกตเบื้องต้นว่าเฮาไปเฮ็ดรถจักรล้มหรือว่าไปล้มอยู่หัวเข่านี่เนาะบ่อนหัวเข่าบ่อนหนังมันย่อๆนี่มันนานเศร้าได้มีรายการเฮาเนาะมีบาดแผลอยู่หัวเข่าอยู่แขนซอกอยู่บ่อนใดที่มันมีการหดยืดนี่มันนานเศร้าเนาะบางทีเขาไปถึงจังหวะนั่งจังหวะเน่งตูได้ได้หนึ่งเนี่ยเกิดบาดยิ้มยิ้มเลือดออกมาอีกโอ้อันตรายวันนี้หัวทวารเขามันแห้งเป็นจุดที่บอกว่าทุกมือและก็ว่าแม่นส่งผลให้เกิดเป็นฤทธิ์สีดวงทวารบาดธนากระไรเด้อันทายยากกันบ่แม่นว่าชีวิตโอ้ยทายบอกว่าเป็นอย่างดอกมันแมนมันอันตรายในระยะยาวจะหน่อยหูทวารจะบาดจะเปียกกายเป็นการอักเสบมีเลือดยิ่มตลอดเวลาทายออกไปแล้วอุจจาระจะผ่านหูทวารไปถูไปไทยเอาบาดแผลเก่าเกิดอักเสบเกิดติดเสื้อกลายเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเขาเอิ้นมาเป็นอันนั้นเลยมีรายการเกิดเป็นตุ่มเป็นติ่งเกิดเป็นอันนี้มานะสาเหตุมันเนอมีรายการอันตรายเนาะคันถึงจุดนั้นแล้วก็มันบ่ได้อยู่ละลาแล้วตัวนี้เบิ่งได้แยงกันเสร็จแล้วบาดนี้ก็ได้ต้องได้รับประทานเรื่องของการทายเทให้มันดีๆทายมอนทายสะดวกแต่ละมื้อฮอดโมงตื่นเช้ามา5โมงเช้านี่เริ่มเข้าห้องน้ำเป็นประจำทำความคุ้นเคยให้มันถูกกับโมงกับเวลานะออกกำลังกายเฮ็ดให้มันถูกตะโมงมันมีโมงชีวิตโมงการดูแลสุขภาพนอนเวลาใดกินเวลาใดเวลาเอาออกเวลาใดมันจังค่อยที่สมบูรณ์ฟิกเซซี่ได้มีรายการทรงใส่น้ำนี่กินเบิ่งกินเบิ่งนะกับหนึ่งก่อนซะเริ่มต้นอยู่กับหนึ่งมาลองเบิ่งดีท็อกลำไส้
มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้สวยทานทายสะดวกทายมอนทายนิ่มทายและยิ้มไปพร้อมทายและม้วนไปเออดีเลยมีรายการขับล่างสิ่งสกปรกออกจากลำไส้แนะนำเลยกับฟิกเซซี่เด้อโทรไปหาพนักงานว่าโอ้อันอาจารย์โคศกเบาไทยพันบามีอันตัวดีท็อกลำไทยสวยแถวทายสะดวกบ่อยมีพนักงานมันจะส่งให้เด้อลองเบิ่งอีหอยไปปล่อยมันเป็นไปโดนหลายมันบ่ดีเนาะจนมันสิเป็นอันนี้ไปเติมคันเฮาทายสะดวกทายมอนทายง่ายถูกตามหมู่ตามวันมันดีสุขภาพเฮานะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เออเป็นเบอร์บนแอปแล้วก็โทรตรงเลยเด้อมักผัวเขาเอาแฮงกับบ่ได้ก็แน่นอนแหละสิไปประกาศเป้งๆอยู่กับผู้ที่ได้ยิบกันพอดีเนาะเอาเพลงนี้ศิลปินเพิ่นเป็นการโคเวอร์เพลงเด้อทางนั้นธิดาสาวบ้านนาซอนอันนี้ก็ถึงฮู้จักกันดีอยู่ยิ้มนี่บ่ให้เว้าความงามเนาะมันม่วนกันเลยจ้า

0: ตั้งใจให้แม่ตู้ดอกคำบรรสกาวังมนผู้เดินเออติดตามรายการลูกสายอุทัยนี้ตลอดเพิ่นฟังทุกมื้อได้ยามเช้าๆมาแล้วแม่นนั่งฟังเพลงนอนนี่ในมุ้งพุ่นเด้บ่ได้ว่านั่งอยู่นอกก็อีแม่นี่กลางมุ้งกลางเวียนนี่ก็นอนอยู่ในมุ้งเพิ่นป้องกันสุขภาพขนาดตัวนี้บ่ธรรมดานะสบายดีเด้อแม่ตู้ดอกคำคนงามเนาะทักทายสบายดีมีรายการทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาเด้อทั้งภาคส่วนพี่น้องทั้งเมืองกาสีนะพี่น้องทั้งบ้านนามนใหม่เมืองกาสีทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาว่ากันแต่ได้เนาะทั้งเขตนั้นคือว่าเงียบบ่ซั่นนะ FC แฟนรายการลูกค้าประจำลูกค้ายามองลองลิสผู้ใดเพิ่นบ่ธรรมดาภาคส่วนใดก็ได้สนใจต้องการยามองลองลิสเด้อยามองลองลิสมี3มี3ขนาดบางท่านนี่มักขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่นี่มันราคาอยู่ที่ 65,000 กิมีรายการเฮาใส่กุ้มดนนะตัวกลาง35ตัวเล็กน้อยสุดมัน 25,000 กิจัดส่งฟรีทั่วประเทศได้มีรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับในเรื่องของไวทาถูทาถูสูดดมเนาะที่เป็นวินเป็นเวียนแก้ไขเป็นตุ่มเป็นตอไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนะไปบวนปลาดุงตึบนากลับคืนมาเฮือนมีแต่ตุ่มแต่ตอปูลูกปุกเล็กเป็กจุดดำและแดงและสักมีหอยเลือดยิ้มมานำอีกโอ้ยบ่ธรรมดาตัวหนามเล็บแมวขูดเนาะเออมุ่นเด้มุ่นหานอมุ่นหาเฮ็ดเนี่ยมุ่นหาอันนี้อยู่แนวกินแต่แล้วเป็นสาวไฮสาวนาเนาะนี่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกห้อยขูดขีดต่างๆเกิดขึ้นอ๋ออย่ามองนี่ทาถูทาถูเด้ดีเด้มีรายการเฮาเด้อสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายประเภทเด้เนาะหอมขึ้นหูดังทากะมับนี่ทางอนด้นนี่มักเจ็บเส้นเจ็บเอ็นก็เอามาคั่นมานวดกันแพ้แก่แห้งเซาอันนี้มีเคสอยู่ตัวนี้แม่นจะมีน้องชายคนหนึ่งดอกนะเพิ่นติดตามรายการแล้วเพิ่นไปเกิดอุบัติเหตุนะขี่รถจักรล้มหัวเข่าเติกแขนซอกเติกนะก็เอายามองเฮานี่ไปทาถูทาถูทาบอนบริเวณที่มันแผลถลอกกันแล้วเราว่าเก็ดมันแห้งไวเด้อาจารย์ว่าซั่นเนาะไปตกเก็ดไวว่าซั่นเออก็ดีเด้อันนั้นก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการปวดนะแล้วก็ช่วยให้แผลนี่แห้งไวเด้ออย่ามองลองลิดเนาะสรรพคุณเลิศเลยล่ะนะอย่าลืมได้มีรายการเฮาพวกพันสอบถามสั่งกันได้ดอกนะบางท่านก็ต้องการอยากเอาไปเป็นจำหน่ายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้บ่เป็นหยังเด้อพวกพันสอบถามได้ที่ห้องการพวกเฮาเนาะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะเป็นยาประเภทคือเอิ้นว่าพกพาง่ายได้มันบ่ได้หนักปานใดดอกอันอย่ามองกองน้อยก็ใส่ทงสูงกับกลางก็ใส่กระเป๋ากับใหญ่ก็ใส่แกมบอนไปใส่กับกระตาคำมากันไปวัดไปว่าหมู่เห็นว่าตัวเขาได้ยามองไงเทวสินมาขอจะยิกเลยไปกับปันกันปันหมู่เดือดทาถูทาถูเดือดส่วนหลายแม่นอีพอยแม่ไปวัดไปว่าไปงานต่างๆกับเพิ่นมักทาถูทาถูเด็ดสูดดมมีแห้งในอีแม่เฮาเด้อเพื่อสุขภาพเนาะเฮากะมูลใส่ซอกหาแต่สิ่งที่มันดีๆมานะอันนั้นแหละมันอย่ามองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี่เด้อมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลก่อนเนาะแนวใดอยากได้จักกองเดี๋ยวโคซกสิฝากไปให้ดอกบางท่านก็จะได้เบอร์โคซกว่าซั่นอยากล้มกับโคซกโดยตรงเลยนะโทรได้ติดต่อได้ทางวอทแอปเด้อมีรายการอยากได้อาหารเสริมก็โทรหาโคซกก็ได้อยากได้อย่ามองกระโทรหาโคสุกได้นะอยากมีอย่างปรึกษากระโทรมาได้ที่เบอร์020หลัก5เด้อเลข8 3ตู9850 5888 9850เลข8อาจจะหลายนิดนึงเนาะ เป็นคนมักเลข8โคสุกนะ เอากระจดไว้เซฟไว้นะเป็นวอทแอปสั่งได้เดี๋ยวก็สุกจะไฟฝากให้ก็จะฟังเพลงต่อไปนี่ก็รายการพวกเฮาก็เป็นรายการอาหารเสริมคือว่าแหละเนาะบทเพลงก็เสริมเติมแต่งกันไปให้มันได้มีบรรยากาศเรื่องของซาบำรุงตับและก็บำรุงปอดภาคส่วนใดมีอาการเอาตัวที่บำรุงปอดก่อนซะเนาะบำรุงปอดนี่ก็หลายๆท่านนี่ก็ไอเนาะมักเป็นไอมีขี้กระเทอไอแห้งเวลาหายใจก็มีเสียงดัง เอ๊ะเอิ้นว่าเป็นหอบเป็นหืดเนาะหอบหืดเสียงดังคือแมวมันหืดแมวมันนอนมันหายใจบ่แม่นว่ามันเป็นหืดเด้แมวมันต้องเป็นธรรมชาติเป็นอันนั้นเด้นะว่าแมวมันบ่สบายบ่คือว่าหายใจเป็นอันนั้นว่าซั่นมันบ่แม่นมันเป็นธรรมชาติของมันนะแม่นหาจะดึกฟังเสียงเนาะแต่ว่ามนุษย์เฮานี่มันบ่แม่นได้มันต้องมิดต้องเงียบต้องนิ่มผู้ใดเออป่านรถไฟฟ้าผู้ใดหายใจมันต้องนิ่มผู้ใดนะคักแท้ๆก็ได้มันเป็นเบิ้นคือรถกระสวนนี่มันบ่แม่นล่ะเด้คันว่าเรื่องหายใจจังซั่นก็ได้มันผิดล่ะเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องของปอดนะบำรุงก็ได้บางท่านส่วนนี้มักสูบยานะมักสูบยาอันนี้มันเรียกเลี่ยงบ่ได้แล้วมันหาสูบยานี่บางคนนี่ก็สูบหลายแต่ว่าเฮาต้องมีปริมาณเลยนะมีลิมิตแน่จักหน่อยสูบมื้อบางท่านนี่สูบมื้อละ5ซองเลยมื้อละ10ซองสูบกอกติดกอกต่อกอกติดกอกต่อได้เด้อันนี้เฮาบ่เว้าเพิ่นมักเพิ่นสูบเพิ่นอารมณ์ของเพิ่นเด้เวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ต้องได้กอกนึงซะก่อนนี่ก่อนสิเฮ็ดหยังต้องได้กอกนึงซะก่อนนะนี่ขนาดกินข้าวแล้วกินน้ําเรียบร้อยยังมานั่งเอาอีกกอกนึงอีกอยู่มันเป็นอันนั้นเด้น่ะเป็นความสิ้นเคยบางท่านนี่ก็ย่างลงไปเฮือนี่ก็เลาะเบิ่งหัวส่วนไปให้ไปนานี่เบิดเป็นซองแล้วเลาะไปสูบไปซะแต่ได้เนาะแต่ว่าการลดพอได้หนึ่งก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นทำลายพวกปอด 100% เลยตอนนี้นะนะคอยแต่ว่ามันจะบ่แสดงผลในระยะไวดอกเป็นระยะยาวนานเวลาบัดเท่าบัดแก้เวลาไปมันก็มีแนวเปลี่ยนไปเรื่องของปอดก็บำรุงกันแดเด้อทั้งส่วนนี้ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของจักโครงงานเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกเนาะมันก็ปฏิเสธบ่ได้ได้คันนายสั่งก็ได้เฮ็ดให้สุดขุดให้ถึงและคันนายสั่งก็ขี้ฝุ่นก็ได้ลุยขี้ตุ่มก็ได้ลอยเอ้ยน้ำก็ได้ลอยขี้ตุ่มก็ได้บุกๆไปนะขี้ฝุ่นบ่ซั่นนะต้องได้ใส่เฮาต้องได้มีแนวป้องกันแดนะพวกกองฝุ่นพวกหน้ากากอนามัยพวกแมสอย่างนั้นแหละแมสก็ได้ว่าหน้ากากเนาะใส่อาร์ตแจ๊บๆนี่เวลาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนไปฮกจักโรงงานบนใดที่มีฝุ่นทางดินแดงจังซี่เนาะขับรถขับลางก็ได้เข้าปากเข้าดังเข้าปอดผักสวนในเฮ็ดเรียกน้ำหงจากโรงงานที่มีสารเคมีเจือปนเตะเข้าไปทั้งหูดังนะเข้าไปทั้งปากซอดไปฮอดปอดนี่ไปตกค้างอยู่ปอดสะสมอยู่ปอดพุทธมาได้ก็ได้เกิดการอักเสบขึ้นมาเกิดเป็นมะเร็งปอดเกิดปอดอักเสบหลายแนวได้มีรายการเรื่องพยาธิทางปอดทั้งหายใจด้วยกันนักคือกัดอีกเนาะผักสวนได้ก็ไปติดไวรัสติดวัดติดพยาธิต่างๆน้ำมูน้ำกองนะโอ้หลายแนวบำรุงกันได้เด้อมีรายการเฮาดูแลไปเช็คไปกวดกันก่อนดอกกันว่าฮู้ละก็ได้แล้วก็จึงมารู้สึกว่าไอจนหายใจมันไอคันคอตัวนี้ไอแท้ไอว่าไอจนว่าอึกจนว่าบุ้มเข้าไปเลยเมื่อยได้ไออะไรก็ได้มันเป็นน้ำพวกส่วนที่เป็นปอดแล้วอักเสบติดเสื้อติดไวรัสต่างๆก็ไอคือกันแต่ว่าบางท่านนี่มันหายแห้งนี่ก็แม่นนอนกลางคืนนี่กึกกากไปเลยเนาะบ่ได้เด้อมีรายการเฮาดูแลเฮาไม่ซาบำรุงปอดนะส่วนบำรุงตับบัดนี้ก็ได้ก็มีคือกันอีกซาบำรุงตับก็ได้ต้มน้ําฮ้อนๆได้ดักหน่อยนะในถุงซองเพราะมันจะมีอีกซองน้อยอีกนะซองใหญ่แล้วจะมีซองน้อยอีกถุงใหญ่นี่จะถุงนึงทั้งในจะมีซองน้อยอีกหลายถุงเด้อบ่ได้มาว่าซื้อแต่ถุงน้อยๆถุงเดียวบ่แม่นได้ซื้อถุงใหญ่จะมีซองน้อยอยู่ในหั่นอีกเป็น10สาวถุงพุ่นแหละเอาไว้ไปจุ่มใส่จ่อแล้วก็ทอกน้ําให้มันอุ่นให้มันออกจักหน่อยประมาณ15นาทีสีมันเปลี่ยนแล้วก็ค่อยดื่มค่อยจิบเป็นประจํานี่บํารุงตับบํารุงปอดตามเรื่องของซานะมีจําหน่ายเฉพาะซาบํารุงตับเฮานี่ก็มีคือกันในปัจจุบันนี่ก็จัดจําหน่ายแล้วเนาะหับตัวแทนจําหน่ายเด้อเฉพาะเรื่องของตับนี่ก็เป็นอวัยวะที่ใหญ่แล้วก็มีภาระบทบาทนัมเบอร์1เลยก็ว่าแม่นแล้วตับนะเพราะว่ามันจะกันตองเอาของเสียกันตองต่างๆแล้วเนาะต้องได้ผ่านตับแดนะบ่ว่าผักส่วนนี่ก็มักกินเหล้ากินแนวมันมีสารพิษหลายๆเข้าไปสู่ร่างกายนี่ตับเพิ่นก็ต้องได้กันตองได้กําจัดของเสียออกเนาะเมื่อใดก็เอาแต่เหล้าขาวเอาแต่เหล้าเด็ดเอาแต่วิสกี้เอาแต่พวกแอลกอฮอล์ปนิตับมันเฮ็ดเวียกมันก็เมื่อยเลยนี่นะเฮาเนาะคันมันออกปากได้มันป้อยพุ่นได้โอ แต่ละมือตู้นี่มากินตั้งแต่เหล้าว่าเซ็นน่ะถึงได้เซามาเอาเหล้าเป็นข้าวน้ําบ่กินน้ําก็แม่นเอาน้ําเหล้าเป็นน้ําดื่มมันห้ายแห้งหลายเนาะตับต้องเฮ็ดเวียกหนักตับเมื่อยตับอ่อนล้าตับอ่อนบ่ทํางานตับอักเสบตับเป็นตุ่มตับเป็นกระดันสุดท้ายมาก็กลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับแล้วก็ตับกับบ่เฮ็ดเวียกท้องกับปุ้งขึ้นแต่ได้มีรายการเฮาอันตรายเด้อสังเกตได้นะภาคส่วนที่เป็นตับนี่มันห่วยคันว่าได้ยินข่าวว่าตับบ่แข็งแรงได้จักหน่อยนี่ก็คึดหลายแล้วเด้มีรายการเฮามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการที่มันกลายเป็นโรคไห้อันใหญ่หลวงพุ่นเด้เนาะมีนากับเบิดนามีสวนกับเบิดสวนมีรถกับเบิดรถมีเอียงกับเบิดเราได้ครับเพิ่นได้เปลี่ยนมาละก็ได้รับพญาติเศรษฐีเพิ่นเว้าว่าเนาะเออมาหวานก็คือกันนะครับเพิ่นได้ติดตัวติดตนเพิ่นได้เกิดมาแล้วกันนานเซาจนบางท่านนี่ก็เบิดจนอัตนแนวก็ยังบ่เซาก็ได
1: ้เก็บเมียนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใช้เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน

0: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันกับโคสบี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้สบายดีทุกท่านเด้อบรรยากาศเที่ยงมื้อวันศุกร์เนาะมาพบพ่อกันโคสบี้ดำเนินรายการ1ชั่วโมงมื้อนี้นี่ทักทายทั้ง2ระบบพร้อมกันเลยบ่ว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์หรือจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์2ระบบออกอากาศพร้อมกันสำหรับมื้อนี้หวังว่ามิตรรายการจะได้รับฟังกันหลายขึ้นเนาะเพราะว่าทั้ง2ระบบเลยกระจายเสียงพร้อมกันให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างทั่วถึงพร้อมเดียวกันนี้ระบบออนไลน์เฮาเนาะกันยังกระจายเสียงเป็นปกติคือเก่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองโคศกปีสุภาลินหับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้รับฟัง1ชั่วโมงเนาะมื้อนี้โคศกปีก็มีเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารมาแป้งปันน้องมิตรรายการบอกว่าจะเป็นมิตรรายการที่ฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือมิตรรายการที่ว่าฟังอยู่ทางต่างแขวงเนาะแป้งปันข้อมูลข่าวสารนำกันทุกท่านทุกคนหลายท่านกระแมนฟังเป็นประจำระยะเข้าห้องเรียนแล้วน้องๆที่เคยติดตามระยะผ่านมาอาจจะได้ติดตามแน่ในบางมือก็อาจจะบ่ได้ติดตามแต่คันไผเลือกห้องเรียนมาแล้วได้มีโอกาสได้รับฟังก็ขอทักทายสบายดีน้องๆหมดทุกคนเนาะที่อยู่ในวัยเรียนบางท่านก็ยังอยู่ในวัยมัธยมอยู่ได้สายวิชาชีพเนาะบ่ฮู้มีบ่มีรายการอย่าลืมส่งคำทักทายสบายดีเข้ามาเนาะเพื่อจะได้ฮู้ว่ามีรายการฟังกันอยู่ใส่แดนั่นเองสำหรับมื้อนี้โคศกบี้มี1เหตุการณ์อยากจะมาแบ่งปันเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ฟังนำกันเพื่อว่าจะเหตุให้ทุกคนได้มีสติยั้งคิดหลายขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หากก็เกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็คือผัวเมียเนาะอาศัยอยู่น้ำกันแล้วผัวพัดว่าเป็นผู้ที่มีการเสพยาเสพติดแล้วเกิดแบบหลอนคิดไปต่างๆนานาเนาะกินตนาการไปจนว่าเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดและยังต่อไปโคสปีจะกลับมาเว้าสู่ฟังเนาะ

หนึ่งนาทีมีคาลัมสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: วดเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปินป่วนอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเห็ดไห่ท้องลงสบายตัวซวยหักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
0: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ่อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ่อเล่า

ตอนทับมีรายการท่านผู้ฟังกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังคือดังที่ได้แจ้งไปแล้วต้นรายการโคศกบีมีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแท้อยู่บ้านเฮานี่แหละอยากเอามาเว้าสู่ฟังเผื่อไว้อยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติเฮ็ดหยังก็อย่าใจฮ้อนเฮ็ดหยังก็ยั่งคิดมีสติกันแดเนาะแต่ว่ายั่งคิดมีสตินี่คนทั่วไปเฮาก็สิยั่งคิดอยู่ดอกแต่ว่าบางเทื่อถ้าเกิดได้ดื่มสิ่งมึนเมาเข้าไปได้เสพสิ่งเสพติดเข้าไปมันก็ว่าบ่ได้เนาะว่ายังจะมีสติยั่งคิดคือเก่าหรือบ่คือกันกับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผัวนะหลอนยาเสพติดคิดว่าเมียสิปะสิห้างตัวเองก็เลยไส้เล็กหนาฟาดหัวเมียจนว่าเสียชีวิตคาทีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เมืองอุทุมพรเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ้านโพนสว่างเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตวางวันที่30กรกฎที่ผ่านมาอันนี้แม่นเจ้าหน้าที่ปกส.กลุ่มบ้านที่6ก็คือกลุ่มบ้านโพนเดือเนาะเพิ่นได้รายงานท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม่น2ผัวเมียเนาะเพิ่นอาศัยอยู่นำกันทางเจ้าหน้าที่ไปพบนี่ก็แม่น

จับเอาไม้สากกระเบื่ออีกบัดนี้นะสากกระเบื่ออยู่ทั้งโต๊ะเอามาตีใส่หัวเมียอีก2บาทเฮ็ดให้เราเสียชีวิตคาทีจากนั้นผู้เป็นผัวก็ได้ขี่รถจักรออกเมืองอยู่หนาซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนฮู้ว่าผู้เกี่ยวนี่มันเคยพัวพันกับยาเสพติดและก็มีประวัติมักทําให้ห่างไกลเมียมีเรื่องพิษเถียงกันมาตลอดเมียหันแล้วก็จึงอยากไปอยากห่างอันนี้นอกก็ถูกจับตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปฉะนั้นแหละจึงอยากจะเว้ามาเพื่ออย่างเป็นอุทาหรณ์ให้สองผัวเมียอยู่น้ำกันช่วยกันทำมาหากินแน่นอนคันว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปในทางที่บ่ดีผู้เป็นเมียหรือผู้เป็นผัวมีสิทธิ์ขอป้าขอห้างได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าโอ้ยบ่ดีจังได้กะสิอดสิทนมันบ่แม่นเนาะปัจจุบันนี้นะคันว่าเฮ็ดแนวใดศึกษาผมกันแล้วยังบ่ดียังบ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังมีอารมณ์หุนแหงใส่ความหุนแหงทำให้ห่างกายทำให้จิตใจและยังว่ามีประวัติเสพยาเสพติดอีกอันนี้เนาะไผทนบ่ได้ขอปะขอห้างให้อำนาจการปกครองบ้านอำนาจการปกครองท้องถิ่นเข้ามาช่วยโลดในการไกลเกียนะท่านผู้ฟังบางคนว่าโอ้ทนเพื่อลูกเพื่อเต้านี่ก็น่าเห็นใจเนาะคือปัญหาครอบครัวของผู้ใดเฮาบ่ได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบพบพอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ขอให้หาวิธีทางออกที่มันเหมาะสมและก็ดีต่อทั้งสองกรรมสองฝ่ายว่าซั่นซะเนาะตอนนี้เฮาพักกันก่อนท่านผู้ฟัง

พามีรายการกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคซกบี้กลางๆรายการระยะผ่านมากับแบ่งปั่นกันไปเนาะเรื่องราวที่โคซกบี้เฝ้าหยกมาระยะผ่านมาบางคันที่ได้เข้ามาติดตามเขาฟังตั้งแต่ต้นเนาะบอแมนว่าเว้ามาเพื่อแบบตอกย้ำซ้ำเติมบอแมนเพื่อว่าอยากให้ทุกคนฮะนะได้มีสติยั่งคิดเนาะการไปพัวพันกับยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่บ่ดีทุกคนฮู้กันอยู่แล้วบางคนติดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มพอเฮ็ดเวียกมายังปะถิ่มบ่ได้มีครอบครัวมากะกล้าไปคือเก่าอันนี้ครอบครัวก็คือกับตกนรกทั้งเป็นไปน้ำกันบ่แม่นว่าเสพแล้วกระทบแต่ตัวเองมันบ่แม่นกระทบครอบครัวนำลูกเมียเป็นแล้วใดจังซี่เนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนาะก็คือได้ใส่ใจลูกหลานตั้งแต่ตอนวัยมัธยมพี่แหละเป็นวัยคึกขนองเขาเงียนไปแล้วติดมูเพื่อนดีบ่เวลาวางใส่เวลาเฮ็ดหยังกลุ่มแก๊งกวนเมืองก็ยังมีอยู่เนาะระยะนี้มิดไปแดแต่บางเทื่ออาจสิกลับมาอีกก็ว่าบ่ได้อันนี้อยากให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันพร้อมตอนนี้โคซกบี้บ่ขอเว้าอย่างไรแล้วเนาะเว้ามาหลายแล้วเว้ามายาวได้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้2เพลงพร้อมแล้วจะให้ทุกคนได้เปลี่ยนบรรยากาศกัน

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยานี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได้
0: แม่นว่า
1: อื้
0: อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีดีดีคันสั้นซิออกไปซื้อมากินเลยอยากเศร้าอาการนี้ไว
2: ้ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
3: เป็นจังได๋มิตรรายการรับฟังเพลงม่วนๆถึกอกถึกใจกันหรือบ่ขอสกบี้ก็ขอฝากไว้เด้เนาะผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ่อนี่นาซึ่งบริษัทปารามีกันยาเพิ่นนำเข้าจัดจำหน่ายเนาะมีทางมะละคีนกสนิทเม็ดมียาเม็ดเพชรสังคาดมีคีมินซันสนิทเม็ดมีผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กผลิตภัณฑ์ไอพาสแผ่นเอโกติดเป็นแผ่นติดบอนเทวาเฮาเจ็บปวดบอนใดปวดเมื่อยห่างไกลเป็นแผ่นฮ้อนเด้เนาะติดผ่อนคลายกล้ามซีนได้เลยเนาะอันนี้ก็แม่นหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปมาตอนนี้ซองเซ็งเพ็งก็พร้อมแล้วที่จะพาทุกทานไปมวนซืนเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับโฮสกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงเวลาคือว่าผ่านไปไวแทนอบึดเดียวมาอยู่น้ำกันตอนท้ายของทางรายการกันแล้วโฮสกบีคิดว่าสิได้อยู่แหละประมาณ2เพลงส่งท้ายรายการให้มิดรายการได้รับฟังคันบ่จบก็ขออภัยนำเนาะขอบใจทุกการติดตามรับฟังมื้อนี้วันศุกร์แล้วขอทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีมื้ออื่นวันเสาร์รายการยังมีออกอากาศเด้อสำหรับมื้อนี้โฮสกบีลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์เน้นหนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบถ้วนซี้แจงการเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียนรัฐสายสามัญศึกษาเป็นพันธะของผู้ปกครองบ่มีกำหนดแน่นอนกวางนิงกลายเป็นนครที่8ของเวียดนามจี้สาวเห็นดีลุดพรความบ่สมดุลด้านการค้าโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่1กันยานี้ที่นครหลวงบิสเก็กของสาธารณรัฐเกียร์กิสถานพันธานทงรุนศรีสุริตประธานประเทศและพบปะสองฝ่ายกับพันธานอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกประธานาธิบดีสาธารณรัฐเบลารุสีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การหมู่เสียงให้บวกคู่เจรจาในโอกาสนี้พันธานทงรุนศรีสุริตได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับพันธานอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกอีกท่านหนึ่งภายหลังการพบปะกันที่เมืองกาซานของรัสเซียในเดือนตุลา2024การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการทุ่มเทอันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับมีมากผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้พันธทานประธานประเทศได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพันธทานประธานาธิบดีและรัฐบาลเบลารุสีที่ให้การสนับสนุนลาวและการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อประกอบส่วนอย่างเฮาหันในเวทีดังกล่าวตามความสามารถและเงื่อนไขตัวจริงการพบปะดังกล่าว2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมืออันดีระหว่างลาวเบลารุสีที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะทางด้านการเมืองและความมั่นคงพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในหลายระดับ2ฝ่ายยังได้ทบทวนคืนถึงการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาและปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการสืบต่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือในของเขตต่างๆที่ได้ตกลงและเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันแล้วนั้นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนธนาคารและการเงินการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสาธารณสุขนอกจากนี้2ฝ่ายยังเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรึกษาลือกันผ่านกลไกหัวมือที่มีอยู่แล้วเพื่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือ2ฝ่ายให้ได้รับมากผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติลาวเบลารุสีให้หลายกว่าเก่าพันธทานอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกได้แสดงความสมเสยต่อพันธทานทงรุนศรีสุริตที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานประเทศลาวอีกหนึ่งสมัยและถือโอกาสดังกล่าวเสื้อเซินไปเยี่ยมยามเบลารุสีอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อสุกยู่สายพัวพันและการหัวมือที่เป็นมุนเสื้อดีงามที่มีมาแต่ดุนนานระหว่างลาวและเบลารุสีให้เข้มแข็งเลิกซึ่งและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดุลพเนท่านสอนไสศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า 94%
2: สมใส่ปฏิบัติเวียกงานการซักวัคซีนกันพยาธิและได้เปิดกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติวันซักยาการพยาธิแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศได้ปรับปรุงและปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็ก ฮ็ดให้อัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ลดลงและได้เร่งใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ส่งเสริมการผลิตอาหารยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ซึ่งสามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศได้ประมาณ60ส่วนหอยของความต่อการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปินปัวที่จำเป็นกว่า 94.5 ส่วนหอยปฏิบัติ14ต่อ4วัดของแขนงสาธารณสุขซึ่งมี7ต่อ4วัดแม้นมีความคืบหน้าดี
0: ท่านสอนใจศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเรียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมได้เอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า 84 ส่วนห้อยของแผนการปีพันธะบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ 70 กว่าส่วนห้อยของแผนการ
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจการปกปักรักษาสันติภาพโลกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ดลมานี้อยู่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่3หรือ CCM แม้นการผ่านกระบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองเอาก่อนหน้านี
3: ้คิดว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็แม่นสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮอนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ล่ะคันถ้าเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้รับเพิ่มทวีตื้มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18สาปศาสตร์ที่วางออกคือ SDG ที่18นี่ความจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการแก้ไขตัวจริงเท่าเสมอนี่ประชาชนยังได้รับข้อหายจากระเบิดบ่อนแตกยังบ่ลดละบางเทื่ออาจจะบ่ทันเห็นอยู่ในสื่อต่างๆแต่ว่าประชาชนที่ผู้ทำมาหากินธรรมดาอยู่เขตต่างๆก็ยังเอิ้นว่าประสบข้อหายพวกเฮาก็ได้สอบพื้นที่เพื่อจะเกี่ยมให้ผู้แทนได้ไปเบิ่งบอลระเบิดที่บ่ทันแตกทุกข้างนี่พวกเฮาจะทําลายพื้นที่กับบ่ได้ไกลก็เพียงเท่าใดกิโลเมตรนึงจากตัวเมืองจักซั่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนนั้นทํามาหากินอยู่จักซั่นอันนั้นมันความเสี่ยงมันอยู่ทุกตารางเมตรอยู่ในแข่งขันประชาชนนั้นก็เป็นระเบิดที่ทุกข้างไปแล้วเจ้าคิดว่าผลสําเร็จดังกล่าวนี่จะเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นพวกเฮามีเป้าหมาย1ที่สําคัญที่ในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกบ่ตกค้างสมัยสงคราม
1: ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารให้ฮู้ตื่มว่าการเป็นเจ้าภาพสากลในครั้งนี้เป็นโอกาสอันสําคัญของลาวเพื่อดึงดูดความสนใจและคํามั่นสัญญาของสากลให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกถึงว่ากองประชุมครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยกงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยคมคู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการระดมทุนฮ้อนและเทคนิควิชาการเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือและการกำหนดบุริมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อการเกษตรกรรมการสร้างรายได้เลี้ยงชีพและการพัฒนาเฮ ียงคู่กับเวงานการซื้อเหลือผู้ถือข้อให้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตของประชาชนและเปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลายขึ้นกว่าเก่า
0: ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์เน้นนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกคันเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยลงเลิกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่วันที่1กันยาศกเฮียน2026-2027ว่าครูสอนทุกสั้นทุกขั้นจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณครูเป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับนักเรียนแต่ละสั้นแต่ละขั้นจงตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนให้หลายขึ้นด้วยตนเองดุมันค้นคว้าหำเรียนฝึกฝนล้อมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีของครูกลายเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติดีในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4: ประพฤติที่ดีในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสังคมช่วยศึกษาแนวคิดให้แก่ลูกหลานนักเรียนนับแต่ศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ฮู้จักให้เกียรติหมู่ครูด้วยกันฮู้เคารพครูอาจารย์ฮู้จักฮักเสื้อแห่งชาติและฮักท่านผู้นำประกอบส่วนเฮ็ดหน้าที่ค้นคว้าหำเรียนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
0: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เรียกร้องให้องค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุ่มสนภาคส่วนธุรกิจในทั่วสังคมจงประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นและเป็นปกติต่อเนื่อง
1: วันที่31สิงหาแล้วนี่ท่านสมบุญศรีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงต่างประเทศแนะนำประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของและเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำของที่แขวงขอนแก่นประเทศไทยมีสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของสมาชิกคณะประจำสถาบันแม่น้ำของผู้ต่างหน้าจากสถานกงสุลใหญ่บรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของหรือ GMSครูหวมงานครูหวมพัฒนาและพนักงานของสถาบันแม่น้ำของเข้าห่วมการเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ People Partnerships Progress สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสถาบันแม่น้ำของและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมขยายความก้าวหน้าอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำของในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์ศรีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศแนะนำประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของได้มีคำเห็นแสดงความชมเชยต่อสถาบันแม่น้ำของที่ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาและการร่วมมือในอนุภาคพื้นแม่น้ำของตลอดระยะ30ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำของในแต่ละระยะตลอดฮอดพนักงานของสถาบันแม่น้ำของที่เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเสียสละมีหัวคิดปฏิสังและความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาครูหวมงานครูพัฒนาและองค์การจัดตั้งอื่นๆที่ให้การสนับสนุนและการร่วมมือที่ดีตลอดมานอกนั้นยังได้ยืนยันคืนความหมายมั่นที่ลาวจะสืบต่อสุขอยู่และให้การร่วมมือแก่สถาบันแม่น้ำของในปัจจุบันก็คือในต่อหน้าโดยเฉพาะในระยะที่ลาวปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของพร้อมนี้ยังมีผู้ต่างหน้าจากสถานกงสุลใหญ่ของลาวจีนและเวียดนามประจำขอนแก่นได้มีคำเห็นชมเชยงานเฉลิมฉลองดังกล่าวเคียงคู่กันนี้ประธานคณะประจำสถาบันแม่น้ำของได้มีคำเห็นหวนคืนถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของสถาบันแม่น้ำของตลอด3ทศวรรษผ่านมา
0: เมื่อวานนี้พลตรีจันดีสุริวงศักดิ์กรรมการคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพหัวหน้าคณะซีนำรวมเวียกงานขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีนพร้อมด้วยคณะ กลุ่มวิชาเฉพาะห้องการคณะอนุกรรมการวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ลงติดตามกวดกาสถานที่ความพร้อมโครงการฮัดแอบฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมและบริการด้านการแพทย์ห่วมส่งกองทัพลาวจีนขบวนรถไฟสันติภาพ2026ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่7กันยายนนี้อิงตามการโฮเมอร์ส่งฝ่ายระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนขบวนรถไฟสันติภาพ2026จุดประสงค์และคาดหมายเพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนการรวมการโฮเมอร์ด้านการทหารของส่งกองทัพลาวจีนให้เป็นรูปธรรมลงเลิกขยายการโฮเมอร์ด้านสาธารณสุขของส่งกองทัพลาวจีนให้ปรากฏผลเป็นจริงยกระดับความสามารถการร่วมกันบรรษาเวียกงานเสนาหักภารกิจการร่วมกบกู้ช่วยเหลือภัยพิบัติและการบริการด้านการแพทย์ระหว่างส่งกองทัพเพื่อสร้างเป็นแบบเพจให้เกการแลกเปลี่ยนการร่วมมือด้านการแพทย์การทหารระหว่างส่งฝ่ายสืบต่อเสริมขยายไมตรีจิตมิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อของส่งประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสุขยุคการพัวพันมิตรภาพของส่งประเทศส่งกองทัพให้ปรากฏผลเป็นจริงและก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกหับประกันบรรดาหน้าที่เวียกงานให้ถูกต้องตามหลักการขั้นตอนการกำหนดเวลาและประสิทธิผลมีบรรยากาศฝืดฟื้นมวลซืนและมีผลสำเร็จจบงามยกระดับความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในการเกี่ยมพร้อมกอบกู้ภัยพิบัติทุกเงื่อนไขตลอดระยะการกักเกียมและฝึกซ้อมต้องหับประกันให้มีความปลอดภัยรอบด้านบาดเก้าดำเนินขณะฝ่ายจีนสมทบกับฝ่ายลาวลงสำรวจเก็บกำข้อมูลภาคสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่1การจัดตั้งกักเกียมต่างๆอยู่สถานีรถไฟสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าเวียงจันทน์ใต้ห้องหมอศูนย์กลางห้อย3ห้องหมอบริเวณห้อย6ห้องหมอบริเวณห้อย9และห้องหมอทหารแขวงอัตปือพร้อมทางลงนามบทบันทึกครั้งที่1ในวันที่3กรกฎาคมปี2026ลงสำรวจข้อมูลเก็บกำพื้นที่จะจัดการฝึกซ้อมและสถานที่บริการกวดสุขภาพคณะฝ่ายจีนและลาวได้เป็นเอกภาพลงนามบทบันทึกครั้งที่2ในวันที่5สิงหาคม2026อยู่จีนเพื่อปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันเพนหอบด้านครั้งสุดท้ายเนื่องในขั้นตอนการฝึกซ้อมและพันธะต่างๆระหว่างส่งฝ่ายรายงานและสร้างเอกสารเพื่อขออนุมัติจากขันเทิงกักเกียมบุคลากรยาปัวพยาธิวัตถุอุปกรณ์พาหนะและสถานที่เพื่อหับใส่การฝึกซ้อมกักเกียมแผนการเวียกงานหับประกันหอบด้านทางด้านการเมืองภารกิจการเทคนิคและพัวพันต่างประเทศเพื่อหับใส่การฝึกซ้อมในโอกาสนี้พลตีจันดีสุริวงศักดิ์ได้เรียกร้องให้คณะซีนำรวมกลุ่มวิชาเฉพาะคณะอนุกรรมการและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องจงเอาใจใส่สุ่มทุกสติปัญญาของตนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติการอบรมฮัดเอฟฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมและบริการด้านการแพทย์ห่วมส่งกองทัพลาวจีนขบวนรถไฟสันติภาพ2026ในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: วันที่1กันยายนนี้ภายในแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงขมวนได้สรุปเวียกงานหอบด้านโดยการเป็นประธานของทานแสงเพชรคำสุขถาวงหักสักการหัวหน้าแผนกมีห้องหัวหน้าแผนกคณะแขนงการปิ่นอ้อมและภาคส่วนที่ขึ้นกับเข้าร่วมทานแสงเพชรคำสุขถาวงให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปตีราคาคืนเวียกงานหอบด้านในของเขตแห่งงานและสวัสดิการสังคมระยะ9เดือนและวางทิศทางแผนการ3เดือนให้ปี2026นี้ทั้งยกให้เห็นถึงข้อสะดวกข้อยุ่งยากบทเรียนที่ถอดถอนได้ปัญหาสิ่งท้าทายและทิศทางจุดสุ่มในตัวหน้าท่านรัฐนงไซวงแก้วหัวหน้าห้องการบริหารแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้ผ่านบทสรุปเวียกงานรอบด้านระยะ9เดือนผ่านมาว่าคะแนนแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้เอาใจใส่จัดตั้งแผนพัฒนาแห่งงานและสวัสดิการสังคม5ปีข้างที่5ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงข้างที่10 2006-2030และแผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานและสวัสดิการสังคมประจำปี2006เคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติเวียกงาน3สร้างมติคำสั่งของขันเทิงเพื่อพัฒนาสิมือแห่งงานให้เท่าเทียมกับบรรดาประเทศใกล้เคียงการบริการจัดหางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแห่งงานคุ้มครองและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แห่งงานและผู้ออกแห่งงาน คุ้มครองระบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานรับใช้การปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างเหมาะสมการกดกู้ระเบิดบ่อนแตกออกจากเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนให้สามารถนำใช้ได้อย่างปลอดภัยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ9เดือนผ่านมาได้ซี่เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายแผนเวียกจุดสุ่มคาดหมายตัวเลข4วัดจำนวน1เพื่อกำหนดให้แก่การปฏิบัติแผน5ปีพร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026
0: ในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไข่สกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนหลักจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที่ 83/ ทับ สพส.ลงวันที่25มิถุนายน2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสุขอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแห้งเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกปักรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดไล่ตัวโหคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโต๊ะต่างเปเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้าน
1: เมื่อบ่ดลมานี้ท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงยะตะปือได้ต้อนรับท่านโดทายฟองกรรมการพรรคแขวงของประธานสภาประชาชนแขวงดักลักของเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่มาเล็กเป็นบทเรียนกับสภาประชาชนแขวงอัตตปือ
5: 2สภาเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบทเรียนและประสบการณ์พร้อมทั้งรวมกันสอกหาแนวทางปรับปรุงเวียกงานสภาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด่านการกระเกียมและดำเนินการประชุมสภาการพิจารณาและออกมติการกดการติดตามการปฏิบัติมติการพบปะประชาชนรวมทั้งการรับฟังและแก้ไขคำร้องเรียนและคำเสนอของประชาชนสำหรับฝ่ายแขวงดักลากทานโดท้ายฟองได้รายงานถึงสภาพการผลงานและบทเรียนของสภาประชาชนแขวงดักลากในการปฏิบัติหน้าที่การประสานงานกับบรรดาองค์การการกวดการและการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจากนั้นสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนในหลายด้านสิ้นการยกสูงบทบาทของคณะกรรมการและสมาชิกสภาการลงพื้นฐานกวดการติดตามการติดตามผลการแก้ไขคำห้องเหียนและคำเสนอของประชาชนตลอดหอดการปรับปรุงรูปแบบการประชุมและวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพร้อมกันนี้สองฝ่ายก็ได้ยืนยันถึงความสำคัญของสองสายพัวพันอันดีงามระหว่างแขวงอัตปือและแขวงดักลักที่มีมายาวนานและไกลสิทธิ์สองฝ่ายเห็นดีสืบต่อหักษาการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและแลกเปลี่ยนบุตรเทียนด่านเวียกงานสภาอย่างสม่ำเสมอนอกจากเวียกงานสภาสองแขวงยังจะส่งเสริมการหัวมือในคงเขตที่มีทาแห่งสินการขาการลงทุนกสิกรรม การท่องเที่ยวการศึกษาวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนประชาชนและการหัวมือ
6: หน่อยมณีวรรณพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจําวัน
7: ห้องความกดดันอากาศต่ําหรือห้องฝนยังพัดผ่านอยู่ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำ

0: 36องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26กับ34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27ถึง33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27ถึง33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่1กันยานี้มติของสภาแห่งชาติเวียดนามเกี่ยวกับการสร้างตั้งนครกวงหนิงมีผลศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการฉะนั้นนับแต่วันที่1กันยานี้เป็นต้นไปทั่วประเทศเวียดนามมีทั้งหมด8นครรวมมีฮานอยโฮจิมินห์ไฮฟองดานังเกินเทอร์เวดงไนและกวงหนิงรายงานข่าวระบุตื่นว่าตามมติของสภาแห่งชาติเวียดนามนครกวงหนิงมีประชากร 1,520,000 กว่าคนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกงกับโอกาสทั่วประเทศเวียดนามเฉลิมฉลองวันชาติที่2กันยาคมครบ81ปีอยู่ตามถนนสายต่างๆเขตชุมชนหอมบ้านในทั่วนครกวงหนิงแม่นเต็มไปด้วยทุ่งชาติดอกไม้ป้ายคำขวัญคำนับสมเสยกวงหนิงกลายเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางอย่างเป็นทางการด้วยฐานะบทบาทใหม่กวงหนิงก้าวไปถึงการสร้างเขตตัวเมืองทะเลศรีวิไลทันสมัยสีเขียวติดพันกับมรดกและกลายเป็นประตูเชื่อมต่อเวียดนามกับอาเซียนตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียนแปซิฟิกทั้งเป็นใจกลางเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเมื่อบ่อนเดือนมานี้รัฐมนตรีกระทรวงการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20ยกเว้นจีนได้ปรึกษาหรือถึงความสำคัญของการยกเลิกนโยบายที่บ่เป็นไปตามนโยบายกลไกตลาดเพื่อสกัดกั้นความบ่สมดุลทางการค้าโลกแถลงการของประธานจี้ซาวภายหลังจัดกองประชุมเป็นเวลา2วันอยู่เมืองแอชวินลาสนอร์ทแคโรไลนาให้ฮู้ว่าประเทศสมาชิกควรดำเนินมาตรการเพื่อจำกัดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งกลายเป็นปัญหาซ้ำเติมให้ความบ่สมดุลนั่นหุนแฮงขึ้นกว่าเก่าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาอ่าน
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
1: ส
8: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติสั่งบทบาทค่าเงินลาวสบาย

0: ดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีบรรณาธานที่ฮักแพง
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเฮาก็ออกอากาศเป็นประจำแล้วท่านผู้ฟังออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังดังที่ท่านได้ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาแล้วว่ารายการของพวกเฮาที่ออกอากาศในมื้อวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนบาร์รายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและก็วันศุกร์ก็คือมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังก็แม่นการนำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่มีนิติกรรมหรือว่ากฎหมายใดที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันเสาร์นั้นก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมรวมทั้งสาขาภาคที่ว่าของพวกเฮาที่มีอยู่5ภาคด้วยกันที่ว่ามีการเคลื่อนไหวลงซุกยู่เฮ็ดกิจกรรมอย่างต่างๆเพื่อสร้างเพื่อแก้ไขความยุ่งยากเศรษฐกิจต่างๆพวกเฮาก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่ว่ามีการเคลื่อนไหวนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเดียวกันสำหรับมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
2: คุณมีสุทธิวงศ์นอราเจ้าท่านผู้ฟังมื้อนี้มาพบนำพวกเขาทั้งสองแน่นอนเลยว่าพวกเขาจะมีสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนกับบรรดากฎหมายนิติกรรมข้อตกลงต่างๆให้บรรดาทานได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเขาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้มาพบการกงกับวันศุกร์ที่4กันยาปี2026แฮม7คำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหล.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025ดังที่เฮาได้นำเสนอไปในเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่7สำหรับบรรณาธานที่ว่าได้ติดตามเมื่อวานนี้ก็อาจจะได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการอธิบายคำศัพท์จุดประสงค์การตรวจสอบธนาคารธุรกิจหรือว่าจะเป็นหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจบ่ขอบเขตการนำไส้รูปแบบการตรวจสอบต่างๆหรือการดำเนินการตรวจสอบซึ่งมื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่8กันต่อกับคู่มือการตรวจสอบซึ่งยังนอนอยู่ในหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานตรวจสอบนั่นเองแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้บรรณาธานไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการของพวกเฮากะเกี่ยมมาให้บรรณาธานกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
3: หนังสือแจ้งเชิญประมูลของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่212ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์วันที่20สิงหาคมปี2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองหม้อเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรณาธานทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีการประมูลสมเทียบราคาเพื่อสนองการบริการการสนองหม้อเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือน4 5 6 ปี2026 4มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างน้อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการเฮ็ดระบบดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อม 5. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือ TOR หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสาร4รายการอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา1ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆและสำหรับเมื่อเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลหรือว่าซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันโดยซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้องถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021-241-268ย้ำอีกครั้งหนึ่ง021-241-268หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ020-2222-3647 020-2222-3647 เริ่มแต่วันที่20สิงหาคม54กันยาปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุสักแกนวงพจันทร์
2: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่211ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20สิงหาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลสนองการบริการฟื้นฟูข้อมูลให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาบริษัททราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีการประมูลสมเทียบราคาเพื่อสนองการบริการฟื้นฟูข้อมูลให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการประมูลจะต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้ระยะที่1ขั้นตอนขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเริ่มแต่เดือน4หาเดือน6ปี2026 4มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการเฮ็ดระบบดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมหมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการที่ได้กล่าวมาและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารเกี่ยวข้อง 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันโดยซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021-241-268 020-22-2647เริ่มแต่วันที่20สิงหาหาวันที่4กันยา2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าองค์การพานุศักดิ์แก่นวงพจันทร์
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำเสมอนอกจากนี้พวกเขาก็ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการประมูลการสนองหม้อเก็บไฟหรือว่าแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ถือว่าได้แจ้งหาบรรดาวิสาหกิจบริษัททั้งหลายที่ว่ามีความสนใจในการที่ว่าจะมาสนองเกี่ยวกับการประมูลหรือมีการสมเทียบราคาในการบริการการสนองหม้อเก็บไฟดังกล่าวนี้ท่านก็สามารถเข้าไปซื้อซองประมูลนอท่านผู้ฟังอยู่ที่แผนกบริหารองค์การธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าบรรดาท่านอยากโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ก็ที่หมายเลข021-241-268 021-241-268เบอร์มือถือ020-222-3647 020-222-3647ซึ่งเพิ่นได้เริ่มขายซองประมูลตั้งแต่วันที่20สิงหาไปจนถึงวันที่4กันยา2026ก็คือมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาวิสาหกิจหรือบริษัทที่มีความสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อซองประมูลกันได้นอกจากที่ว่าเพิ่นได้มีการแจ้งประมูลเกี่ยวกับการแบตเตอรี่หรือว่าไฟสำรองนั้นเพิ่นยังมีการแจ้งเกี่ยวกับการประมูลการสนองบริการฟื้นฟูข้อมูลให้กับธนาคารแห่งสปป.ลาวเช่นเดียวกันซึ่งตัวแจ้งเชิญประมูลนี้เพิ่นก็จะมีกำหนดระยะเวลาก็คือตั้งแต่วันที่20สิงหาจนฮอดวันที่4กันยาก็คือมื้อนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นก็เชิญชวนบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายที่ว่ามีความสนใจในการที่ว่าจะมาร่วมเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับนำหรือว่าการประมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้โครงการหรือว่าเหล่งต่างๆที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวแจ้งออกในแต่ละระยะนั้นท่านก็สามารถเข้าไปพัวพันอยู่ที่แผนกบริหารของการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ได้เช่นเดียวกัน
2: เจ้าซึ่งว่ามาระยะนี้ทางรายการของเราก็จะมาสืบต่อเนาะนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจสาบับเลขที717ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025ซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราทั้งสองเนาะจะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่2กันต่อกับการปฏิบัติเวียกงานการตรวจสอบเนาะซึ่งมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่8คู่มือการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบต้องค้นคั่วสร้างคู่มือการตรวจสอบเพื่อรับใช้การดำเนินการตรวจสอบและแล้วเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับรองคู่มือการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจกฎหมายว่าด้วยการบัญชีกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอิสระและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยมีเนื้อในต้นต่อดังนี้1ก็คือกงจักการจัดตั้งสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ2ก็คือกลไกการสื่อนำของสภาบริหารการสื่อสารการประสานงานการติดตามการกวดและก็การตรวจสอบ3ก็คือมาตรฐานและเงื่อนไขของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ4ขั้นตอนการคัดเลือกการว่าจ้างและการยกเลิกสัญญากับผู้ตรวจสอบภายนอก5การสร้างแผนขอบเขตและกำหนดเวลาของการตรวจสอบนั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีข้อที่6ขบวนการดำเนินการตรวจสอบรวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับเจ้าและนี่ก็คือการตรวจสอบโดยมีเนื้อในต้นต่อ6ข้อทำอิดแล้วเนาะตอนนี้เฮาจะมานำเสนอต่อให้แฝงสุรีได้แนะนำตื่มในข้อต่อๆไปกันตื่มว่ามีการตรวจสอบการติดตามแนวใดกันแน่
0: เจ้าเซิงว่าคู่มือการตรวจสอบอยู่ในข้อที่7เพิ่นใกล้กำหนด ก็คือการติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้กวดสอบเนาะท่านผู้ฟังและข้อที่8เพิ่นก็ได้มีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการกวดสอบตื่มอีกนอกจากนี้เพิ่นยังมีการรายงานการเผยแพร่ผลการกวดสอบและการเปิดเผยค่าบริการกวดสอบภายนอกที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในข้อที่9นั่นเนาะท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
0: สำหรับข้อที่10คู่มือของการกวดสอบนี้เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการติดตามกวดกาความคืบหน้าในการแก้ไขข้อคงค้างที่ว่าระบุไว้ในบทรายงานผลการกวดสอบและความคืบหน้าในการแก้ไขข้อคงค้างผลการกวดสอบของธนาคารแห่งสปป.ลาวและข้อที่11เนาะท่านผู้ฟังก็แม้นการนำใช้มาตรการแก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขบวนการกวดสอบและมาตรการต่อละเมิดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่น11ข้อที่ว่านอนอยู่ในมาตรา8คู่มือการกวดสอบที่ว่าเพิ่นคณะกรรมการกวดสอบนี้จะต้องได้ค้นคว้า3คู่มือการกวดสอบเพื่อเฮ็ดแนวใดให้การกวดสอบนี้มีอันที่ว่าอิสระและก็มีนิติกรรมที่ว่าเกี่ยวข้องในการกวดสอบที
2: ่
0: ว่าเฮ็ดให้มันสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจกฎหมายว่าด้วยการบัญชีหรือว่ากฎหมายว่าด้วยการกวดสอบอิสระต่างๆซึ่งว่าคู่มือดังกล่าวนี้เนาะบุญมี
2: เจ้า
0: เพิ่นหลังจากที่ได้เฮ็ดแล้วเพิ่นก็ได้มีการเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับรองตื่มอีกซึ่งว่าอยู่ในคู่มือดังกล่าวนี้ต้องได้มีการกะเกียมมีอยู่11ข้อที่ว่าแฝงสุรีและบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
2: เจ้าแม่แล้วเนาะท่านก็ได้รับรู้กันไปแล้วในมาตราที่8คู่มือการกวดสอบว่าเพิ่นมีการกวดสอบกันแนวใดแน่เนาะซึ่งว่ารายละเอียดก็ทางดังที่พวกเราทั้งสองได้นำเสนอไปใน11ข้อนั่นเองเนาะก็ฝากกันไว้ตื่มหรือว่าท่านใดที่ว่าฟังบุญมีแล้วก็แฝงสุรีบ่ทวงบ่ทันอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ตื่มเนาะทางเว็บไซต์ของพวกเราเนาะที่ www.bol.gov.la เนาะซึ่งว่าเขาจะมีรายละเอียดในเรื่องของข้อตกลงกฎหมายข้อกำหนดต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราซึ่งว่าอยู่ทางเว็บไซต์สามารถติดตามกันได้เพิ่มเติมนอกจากนี้หลังจากที่เราได้ฮู้ในคู่มือการกวดสอบแล้วเราก็จะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่9กันต่อกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือการกวดสอบคณะกรรมการกวดสอบต้องทบทวนและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือการกวดสอบอย่างหน่อยปีละครั้งคณะกรรมการกวดสอบต้องรับประกันการเผยแพร่คู่มือการกวดสอบให้แก่ผู้บริหารและฝึกอบรมใหแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธนาคารธุรกิจเพื่อรับประกันความเข้าใจอย่างเป็นเอกภาพการให้ความร่วมมือและประสิทธิผลในการจัดตั้งปฏิบัตินั่นเองเจ้าละนี้ก็คือการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติตามคู่มือการกวดสอบในมาตราที่9
0: เจ้าเซิงว่าคณะกรรมการกวดสอบนี้เพิ่นจะต้องได้มีการทบทวนและประเมินการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือการกวดสอบอย่างหน่อยปีละครั้งที่ว่าอยู่ในมาตรา8เนาะที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับคู่มือการกวดสอบมีอยู่11ข้อซ
2: ึ่
0: งว่าจะได้มีการทบทวนคืนต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างหน่อยปีละครั้งเพื่อว่าคู่มือดังกล่าวนี้สามารถรับใช้หรือว่ารองรับในแต่ละระยะได้บ่ว
2: ่
0: าบางเทื่อเนาะมีอันหลังจากที่ว่าเฮาเฮ็ดคู่มือไปแล้วกันที่ว่ามันบ่สอดคล้องเพิ่นก็จะได้มีการปรับปรุงอย่างหน่อยก็คือปีละครั้งนั่นเองซึ่งว่าเพื่อเฮ็ดให้คณะกรรมการกวดสอบนี้มีความรับประกันในการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าคู่มือการกวดสอบให้แก่ผู้บริหารและผู้ฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธนาคารธุรกิจนี้เพื่อให้มีความเข้าใจมีความเป็นเอกภาพที่ว่าอยู่ในมาตรา9นี้ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอย่างละเอียดเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
0: สำหรับอยู่ในมาตรา10เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้กำหนดความเป็นเอกลักษณ์ของนักกวดสอบตื่นอีกสำหรับนักกวดสอบแต่ละคนต้องได้เฮ็ดหนังสือยั่งยืนว่าตนมีความเป็นเอกลักษณ์จากภาคส่วนที่ตนจะกวดสอบโดยมีการเซ็นรับรู้จากคณะกรรมการกวดสอบและต้องขัดติดหนังสือดังกล่าวกับบทรายงานผลการกวดสอบแต่ละครั้งซึ่งกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี้จะเป็นผู้กำหนด แบบพิมพ์หนังสือยั่งยืนและสนองผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งในระหว่างการตรวจสอบนี้ถ้านักตรวจสอบใดหนึ่งหากกลายเป็นผู้ที่ว่าขาดความเป็นเอกราชย้อนสาเหตุใดก็ตามนักตรวจสอบดังกล่าวนี้จะต้องได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและถอนตัวออกจากการตรวจสอบดังกล่าวได้ท่านผู้ฟังสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีกลไกละเอียดในการติดตามกวดกาและรับประกันให้นักตรวจสอบนี้มีความเป็นเอกราชจากภาคส่วนที่ตนจะตรวจสอบถือว่าอยู่ในนี้นักตรวจสอบนี้จะต้องได้มีความเป็นเอกราชในท่านผู้ฟังที่ว่าบ่แม่นว่าจะอันเฮาสิไปกวดเจ้าเด้อแล้วจะต้องอยู่ในภายใต้ของผู้ที่จะถูกไปกวดนี้บ่เนาะอยู่ในนี้เพิ่นให้ความเป็นเอกราชของนักตรวจสอบถ้าหากว่าอยู่ในนี้เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดอย่างละเอียดก็คือถ้าว่าผู้ตรวจสอบใดหนึ่งที่ว่ากลายเป็นผู้ที่ว่าขาดความเป็นเอกราชย้อนสาเหตุใดก็ตามคือว่าจะต้องได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบแล้วต้องได้ถอนตัวอีกออกจากการตรวจสอบดังกล่าว
2: เจ้าก็ถือว่าเราจะนอนอยู่ในระเบียบหลักการที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นได้วางออกเนาะบ่มีการที่ว่าจะบอกว่าจะต้องไปกวดล่วงหน้าแบบนั้นแบบนี้ให้ทางธนาคารธุรกิจต้องเกี่ยมความพร้อมแนวนั้นแนวนี้พวกเขาจะบ่ได้อิงตามแบบนั้นแต่พวกเขาจะอิงตามคู่มือที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้ได้วางออกว่าจะต้องมีเงื่อนไขแนวใดม
0: ี
2: การปฏิบัติระเบียบแบบใดมาตรฐานดีขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆดีพวกเขาก็จะอิงตามคู่มือที่ว่าพวกเขาได้วางออกถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองเนาะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าธนาคารธุรกิจนี่มีการตรวจสอบบ่มีการดำเนินถูกต้องตามกฎหมายบ่มีขั้นตอนแนวใดนี่ซึ่งว่าทั้งผู้ที่ว่าลงไปตรวจสอบนี่เพิ่นก็จะต้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามกฎหมายหรือว่าตามคู่มือที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้วางออกถือว่ามั่นใจได้กับธนาคารธุรกิจที่อยู่ในสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะจะต้องในว่าอิงตามหลักการของข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนั่นเองเนาะก็ฝากกันไว้
0: เจ้าเซิงว่าอยู่ในมาตรา11เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบตืมอีกแต่ตอนนี้น้ำบุญมีเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงมารับฟังเนื้อในเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบของธนาคารธุรกิจตืมอีก
2: เจ้า

0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮามาสลับปรับเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหลังจากที่ว่าบรรณาธิการได้รับฟังข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจกันแล้วพวกเฮาก็ยังมีสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารแล้วก็มีเสียงเพลงสลับปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับท่านผู้ฟังในมื้อวันศุกร์นี้เนาะหลังจากที่ว่าบรรณาธิการอาจจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันไปแล้วก็หับมุนขึ้นมาฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการในมื้อนี้
1: เจ้าแม่นแล้วมื้อนี้ก็ได้มาเปลี่ยนมือวันศุกร์กันแล้วเนาะมืออีกหนึ่งมือแห่งการปฏิบัติหน้าที่เวงงานของหลายท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรณาธิการก็แล้วกันให้ประสบผลสำเร็จในการเฮ็ดเวียกในมื้อนี้ก็แล้วกันเนาะซึ่งว่าและอย่างนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่11กันต่อเนาะกับการควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบซึ่งว่ามาตราดังกล่าวนี้นอนอยู่ในหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานตรวจสอบซึ่งว่าในมาตราที่11การควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบภายหลังการตรวจสอบสำเร็จผู้ตรวจสอบภายในต้องยืนบทรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน3วันเพื่อเสนอสภาบริหารพิจารณาและกองประชุมผู้ถือหุ้นรับรองพร้อมทั้งชี้แจงต่อการซักถามของสภาบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าวสภาบริหารต้องกวดการเนื้อในผลการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนก่อนจะเสนอให้กองประชุมผู้ถือหุ้นรับรองสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศการตรวจสอบคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามระเบียบการของสำนักงานใหญ่ของตนแต่ต้องระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการตรวจสอบของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา8ของข้อตกลงฉบับนี้นั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่11การควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานการตรวจสอบอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหลนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025ถือว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอหลากหลายมาตราที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวให้บรรณาธิการได้รับรู้และก็เข้าใจรายขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจซึ่งว่าอาทิตย์หน้าพวกเฮาเนาะทีมงานรายการเพื่อนธนาคารจะมานำเสนอสืบต่อในหมวดที่3กันต่อแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเดินทางมาระยะสุดท้ายกันแล้วบุญมีแล้วก็แฝงสุรีก็ฝากกันไว้ตื่มเนาะในช่องทางอื่นๆที่ทานอยากจะติดตามนอกจากจะเป็นวิทยุแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นหลากหลายช่องทางให้ทานได้ติดตามเพิ่มเติม
0: บ่ว่าจะเป็นรายการโทรภาพที่ว่าพวกเราได้เน้นประจำอยู่ทุกๆเมื่อเนาะที่ว่าพวกเรามีช่องทางให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมบ่ว่าจะเป็นช่องทางโทรภาพและก็ช่องทางซื้อออนไลน์บ่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok ก็ดีก็มีหลากหลายช่องทางให้ท่านสามารถติดตามหรือว่าสามารถเข้าถึงเวียกงานของแขนงธนาคารโดยเฉพาะกรมธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ขอฝากไว้แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังก็ถือว่ามาฮอดนี่เวลาของพวกเราก็มาไล่แล้วเนาะบุญมีเนาะก็ถือว่ายับโมจเข้ามาแล้วผู้ดำเนินรายการมื้อนี้แฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นลา
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบดุลพนีท่านสอนไสศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า ได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า 94%ท่านสอนใจสีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเรียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมได้เอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า 84% ของแผนการปีพันธะบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ 70% กว่าของแผนการจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้อกันกับเมื่อวันศุกร์มือแห่งการคงคอยมือท้ายสัปดาห์ด้วยเนาะทีมงานพวกเขาก็เซ็นกันฮอดวันศุกร์ก็มีแห่งเจ้าเจ้ามีแห่งยาวๆเจ้าเจ้าเฮ็ดเวียประมาณนั้นพอวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นมื้อที่พวกเฮาบุญน่ะอยู่แถวนี้นะพอพวกสะเพาะผู้ใดทีมีรายการเช้าทิศสิบางคนก็อยากจะใช้เวลาพักผ่อนเนาะเพิ่นก็อัดรายการไว้ฉะนั้นห้องอัดนี่คิวเต็ม ยังกับค่ายซีนค่ายป๋าวล่ะของค่ายคาดเนาะมีรายการสามารถซื้อซ่านกันได้เด้อจะทำรายการก็เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะเบอร์นี้พวกเขาก็ใส่มาดนเติบแล้วเด้เกือบเดือนแล้วติบ่ซุนซองหนึ่งซองซองสี่หนึ่งเจ็ดสามก็สามารถซื้อซ่านกันได้จะมักเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงวัยการยินดีต้อนรับเป็นรายการสดกระจายเสียงจากถังวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางเนาะไปทั่วทุกภาคเน้นเป็นเพลงสร้างกลทิ้งกลางกันเข้ามาได้ฟังเพลงทักทายกันก่อนหยิบผลงานของโอลิเวียเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Stupid Song

ก็ยีผลงานของโอลิเวียโรดิงโกเพลงนี้กำลังฮิตฮอตได้มีรายการ Stupid Song ซึ่งปล่อยในกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็เชื่อเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโออัลบั้มของโอลิเวียที่ใส่ชื่อว่า You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love ชื่ออัลบั้มจะเป็นยาวการอธิบายเรื่องความลงหักความบ้าหักแบบสุดขีดประมาณนั้นการตกคุ้มหักแบบหัวปักหัวปั๊มจนว่าตัวเองบ่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาแบบว่าลงหักไล่บางเทือก็เป็นการหึ่งห่วงอะเนาะไปใส่กับบ่ได้ตามบอกว่าจบโทรได้ก็ต้องโทรตามทุกวินาทีเหตุให้อีกฝ่ายน่าลำคาญดังที่ว่ากันนั่นล่ะว่าจะเอามาเป็นเมียหรือว่าจะเอามาเป็นแม่มาคุมงานไล่คนก็มีคำถามกันแบบสีเนาะฝ่ายสายก็ได้ฉะนั้นการที่เฮาเหียนฮู้ไพ่คนหนึ่งก็ต้องให้มันดุลกันแน่โมเมนต์เอาแท้เอาว่าทุกคนมันก็ต้องการมุมของตัวเองนะโมเมนต์จะไปก้าวกายเหมือนโอลิเวียเทียบความรู้สึกที่มีอีกฝ่ายอะที่มีต่ออีกฝ่ายเหมือนยังกับแบบแปลไฟที่จุดใส่เสื้อผ้าแล้วมันลุกเขื่อประมาณนั้นแล้วเทียบความหักว่ายังกับเพลงหักต่างๆอ่ะที่เข้าแต่งมาลายหูลายแบบก็ยังโบเทียบอ่ะเทียบว่าเพลงนั้นเป็นเพลงแบบบาๆงงๆจะประมาณนี้เป็นที่มาของเพลง Stupid Song ก็หยิบมาให้ในรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เด้อกับ Colorful นะมีรายการสามารถสื่อสารกับพวกเราได้ทางหานได้สนใจอยากจะสนับสนุนทีมงานเดินทางพร้อมกับพวกเขาเนาะ10นาทีตอนต้นยังได้อยู่ได้ยังว่างอยู่ติดต่อได้เด้อขณะจะทำรายการกันเป็นซุนซองหนึ่งซองซองสี่หนึ่งเจ็ดสามแล้วกระปะเบอร์ไว้นอกกิ่งไม้โบยักจะเอาเบอร์เซลโฟนเบอร์โมบายโฟนของตัวเองวาออกไปนะก็เอาเบอร์ตั้งโต๊ะนี่แหละถ้าว่าห้างฮันได้สนใจก็ติดต่อมาแล้วปะเบอร์ไว้เดี๋ยวพวกเราติดต่อกลับนะขอบใจเราโทรคมที่ให้การสับสนรายการตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลครบรอบ30ปีพวกเขาเว้าเรื่อยๆเว้าทุกมื้อเสื้อพ่อแม่พี่น้องพวกเขาบางคนก็บ่มีเวลาเข้ามาฟังมื้อนี้บังเอิญมีเวลาก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเงินใครก็ง่ายๆตื่มแพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000 เด้อ100,000 เบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมทุกท้ายเดือนมอบออกไป100 ล้านเป็นแบบรางวัลห้อมปากห้อมคอแจกมานี่ได้ 3-4 เดือนละแล้วรางวัลใหญ่นั้นจะไปโมะใส่ท้ายปีนะท้ายปีนี่เพิ่นแจกเป็น 1.4 ตื้อแล้วแจกเป็นคำมูลค่า300ปลายล้านเฮาก็มาลุ้นนำกันไปแต่ละเดือนแล้วท้ายปีมันลุ้นนำกันอีก

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ะฟังกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับโปรโมชั่นการบริการต่างๆของเราโทรคมถ้าว่าอย่างข้องขาใจอยู่มีรายการก็สามารถสอบถามได้หลายช่องทางเกี่ยวกับบริการมือถือสิก็สามารถสอบถามไปอย่าง101บริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ต131หรือจะสอบผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่อเขา5858ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการก็หยิบเรื่องนี้นาทีพ่อเขากำลังห้างห้ากาเกียงจัดกองประสุมระดับสากลน่ะในเดือนนี้นี่แหละมีรายการสปปลาวพวกเขาจะจัดกองประสุมทบทวนครั้งที่3ของอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกหวาน Convention on Cluster Munition ซึ่งจะจัดขึ้นอยู่นครลุ่มเมียงจันทน์พวกเขาวันที่13พอวันที่18นี้นะฉะนั้นระยะนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพิ่นกระแจ้งให้พวกเขาได้ทราบว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมมีกองประสุมทบทวนความคืบหน้าการกะเกี่ยมกองประสุมตัวนี้นะเซิงทานหงรัฐมนตรีเซิงทานหงนายกรัฐมนตรีและเพิ่นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะทานทองสวรรค์พรหมวิหารและเพิ่นก็ยังเป็นประธานเกี่ยวกับเบียกระเบิดบทันแตกอย่างนั้นเนาะ UXO เพิ่นบอกว่าตอนนี้ประเทศเฮานั้นมีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ซึ่งนี้เป็นการยืนยันจากคณะอนุเนาะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบในแต่ละด้านในการ55กาเกียมกองประชุมเพิ่นยังได้ระบุว่ากองประชุมนี่ก็คือความภาคภูมิใจยั่งยิงอีกครั้งหนึ่งและเป็นโอกาสสำคัญให้ลาวนั้นเสริมสร้างบทบาทของตนในการร่วมมือด้านมนุษยธรรมในระดับนานาชาตินะ13ถึง18กันยานี้ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมถึง500คนฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสอันนึงที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นจะได้หับแขกต่างแดนเป็นเจ้าภาพนำกันท่านทองสวรรค์เพิ่นว่าการจัดอีกครั้งนี้ยังกลับว่าอนุสัญญานั้นคืนกลับมาสู่นครหลวงเวียงจันทน์คืนกับสู่บ้านซึ่งเพิ่นซีวาไหนนี้นครหลวงเมียงจันทน์พวกเขาเคยเป็นเจ้าภาพของประสุมรัฐภาคีข้างทําอิฐของอนุสัญญานี้เนาะแล้วเราก็ยังเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่สนับสนุนความพยายามในการสร้างรหัสของสนธิสัญญาฉบับนี้ฉะนั้นการจัดของประสุมก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของลาวต่อเวียกงานมนุษยธรรมระดับนานาชาติและเป็นเวทีให้แก่รัฐภาคีและคู่ห่วมงานด้านการพัฒนาเรียกว่าคู่ห่วมนะได้เสริมสร้างการร่วมมือยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันและเดินหน้าไปสู่โลกที่ปราศจากภัยคุกคามจากระเบิดลูกหวานฉะนั้นกระเสริญส่วนทุกคนมาต้อนรับแขกที่จะเข้ามาร่วมกองประสุมเป็นเจ้าภาพที่ดีนำกันมาต่ออีก

ก็ไม่ค่อยได้หยิบผลงานของฮิลลารีดัฟนำมาให้มิรายการได้ฟังแต่ผู้เกี่ยวก็มีซิงเกิลไลน์ซิงเกิลโซ yesterday นั่นก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของนักร้องคนนี้ได้ซึ่งผู้เกี่ยวปล่อยตั้งแต่2003ก็สาวปลายปีได้เนาะสาว3ปีประมาณนี้ใจซื้อว่าโซ yesterdayเมื่อกี้กิ๊งไม้ก็ปล่อยเพลงแล้วก็เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะฮิลลารีนั้นมีเพลงค่อนข้างจะใหม่ๆบ่ล่าสุดมีบ่ก็เห็นพ็อปอัพขึ้นมาฮาวา

ข้อมูลบ่ผิดเพี้ยนอ่ะมันมีซิงเกิลตัวนึงใส่ซัวมาจั่วมือหน้ากิ่งไม้ไปฟังรายละเอียดแล้วก็เก็บกับข้อมูลเนาะมาเว้าให้ฟังว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดบ่มันปล่อยในปีนี้บ่นะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลง So Yesterday ของบูเกียวไปก่อนเป็นเพลงที่อธิบายถึงการก้าวข้ามความเจ็บปวดจากความรู้สึกเก่าๆใส่ซื้อว่า So Yesterday เปรียบเหมือนเรื่องเก่าๆในมื้อหวานๆที่ผ่านมาที่บ่มีความสำคัญอันใดต่อตัวเองแล้วประมาณนั้นหมายถึงว่าสามารถก้าวข้ามผ่านความทุกอกทุกใจประมาณนี้ก็คงจะรู้สึกเบาโยงๆมันบ้างขอบใจมีรายการดีทูนินมาติดตามรายการจัดเพลงทึกใจบ่ทึกใจจังได๋ก็สามารถฟีดแบคกันเข้ามาได้ผ่าน021 224173เด้อ

สับสนอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาเพลงได้ล็อกรอดพื้นเนาะขอบใจเราโทรคมทีให้การสนับสนุนกับบริการเราโทรคมย้ำอีกบ้านหนึ่งนั่นก็คือเพิ่นแจกรางวัลคมฮอบ30ปีแห่งการให้บริการแห่งการได้อยู่เคียงข้างกับมิตรรายการและก็ขอบใจลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนประมาณนั้นฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันสร้างตังคมฮอบ30ปีนะเพิ่นจึงมีรางวัลแจกออกไปแจกมานี้ได้ 3-4 เดือนละแล้วจะแจกยาวไปถึงท้ายปีทุกท้ายเดือนเพิ่นจะแรนเดิมผ่านทาง Facebook มีรายการก็คงจะมีคำถามว่าเป็นยังจริงไหมบ่เอาผู้โชคดีมาเว้าแน่นะก็ติดต่อไปยังบริษัทเพิ่นบ่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเพิ่นแรนเดิมในท้ายเดือนมือท้ายเดือนนะท้ายเดือนก็เป็น30หรือว่า31ก็ติดตามผ่าน2ทางนั้นรายละเอียดต่างๆฉะนั้นคันสิมาเว้าหลายซื่อผู้ดีโชคดีมันก็คงจะหมดกวมเอาเวลาหมดหั่นน่ะเนาะเพิ่นว่าให้ติดตามผ่านทางนั้นเอาเงินไข่ง่ายๆเด้อเพียงแต่ตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000 ครบ 100,000 เบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์สิเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้100ล้านเนาะแจ้งออกไปกับแบ่งเป็นรางวัลนิกรางวัลย่อยไปซะนะส่วนท้ายปีนี้จะเป็นรางวัลใหญ่แจ็คพอต 1.4 ตื้อกิ่งไม้บอกเรื่อยๆว่าเวลาเว้ารางวัลนี้ใหญ่กิ่งไม้ก็รู้สึกว่าขันไม้ขันมืออยู่แถวนี้ยังมี6เส้นลือว่ามันจะแมนบ่มีรายการและมีไส้คอขำตั้งว่า300ปลายล้านน่ะเอากันมาลุ้นนำกันนะมีรายการมีความรู้สึกคือกิ้งไว้บ่เวลาเว้ารางวัลใหญ่ๆตัวนี้รู้สึกขันไม้ขันมือได้การลุ้นไปนำกันนะตื่มเงินแน่นอนละให้มันครบ 100,000 เพื่อเฮาจะเข้าไปลุ้นรางวัลเด้บริการยิ้มกับ Family Package เป็นบริการเบอร์ตื้มเงินอำนวยความสะดวกให้แก่รายคนอยากซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซส์บ่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเป็น Data ต่างๆพวกเรามีซ่องแพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบนั้นมี45เมกนาทีโทร100นาทีเนาะ100นาทีตัวนี้ลงทะเบียนไซส์ทั้ง3เบอร์ได้อีกตื่มแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี Data 70เมก 70กิกเด้อกะว่าอยู่70กิกใส่แว่นตาอยู่ได้แต่ว่าเบิ่งกิกเป็นเมกนี่มันผิดอย่างยิ่งใหญ่แล้วเนาะ70กิกมูลค่าโทร150นาทีได้มิดรายการแล้วเฮาลงทะเบียนทั้ง5เบอร์ด้วยกันมันคือความสะดวกเป็นการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดคองคอยว่าอยากจะได้แพ็กเกจเดียวและประหยัดสุดๆสามารถติดต่อกันได้ซื้อสร้างกันได้ระวังครอบครัวหรือว่ามูสนิทเนาะลงทะเบียนด้วยกันประมาณนั้นเป็นส้มหน้าใหม่บริการใหม่ของเราโทรคมนั้นหลัก

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของเล้าโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: Colorful Music, the best radio in town.
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ยังทูนินมาติดตามรายการอยู่อย่าฟ้ามุ่นคืนไปใส่กิ่งไม้ยังเดินทางพร้อมกันอยู่มาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของ Jonas Brothers เพลงนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่ๆที่เจ๊กขบเคียกได้มือนั้นเนาะจำได้ว่าเป็นเมื่อวันพุธบ่แม่นวันพุธกับพาดนี่แหละกิ่งไม้หยิบมาปล่อยแล้วเครื่องมันค้างอ่ะก็บ่ได้ฟังเต็มที่เอามาฟังอีกครั้งนึงเพลงนี้แล้วจะมาเว้าเกี่ยวกับข้อมูลเพลงให้ฟังนะเพลงนี้ใจซื่อว่า Listen When

0: จ้างวากับแบบนี้ล่ะ Jonas Brothers สนไลน์น้องกี่ไม้เข้าไปเบิงอ่ะตัว cover มันก็ฮิตแบบเป็นสไตล์เก่าๆอ่ะกี่ไม้ก็เนื้อมันเพียงเก่าแต่เข้าไปคนมึงข้อมูลว่า5ก็ปล่อยวันที่28เดือน8ที่ผ่านมานี้ประมาณอาทิตย์แล้วอ่ะเนาะซึ่งเป็นซิงเกิลที่พวกเกียวปล่อยในงานทัวร์คอนเสิร์ตที่ใส่ชื่อว่า Burning Up Tour On Over Again ซึ่งปล่อยซึ่งลิ้นอยู่ส่วน Madison Square อยู่นิวยอร์กแล้วปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมาเพลงนี้อธิบายถึงการคิดถึงความลั่งตอนอายุขึ้นใหม่เป็นวัยรุ่นมีหักครั้งทำอิฐประมาณนั้นอธิบายอยู่ในเพลงว่าหักครั้งทำอิฐเกิดอยู่ในฤดูฮ้อนได้ความทรงจำในตอนนั้นก็คิดว่าความหักนั้นจะประคับประคองไปถึงตลอดฟังนั่นแหละแต่ก็ยืดไปถึงท้ายปีนั้นเท่านั้นแล้วก็หยุดลงประมาณนั้นล้มลงเรียกว่าจบลงแบบบ่เป็นท่าก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงเนี่ยใส่ชื่อว่า Listen When Sad รู้สึกถึงความลังรู้สึกถึงเงาๆความเงาๆนะก็ฟังนี่แล้วฟังเพลงไปแล้วก็รู้สึกว่าเศร้าไปตามประมาณนั้นบ่ขอบใจมิรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาคาร์ลฟูนมิวสิกมีให้ติดตามทุกมื้อ15ซ้อมโมงเพียงแต่ทูนอินมาติดตามผ่านคลื่นห้อย3ก็ดีบางคนก็ทูนอินไปติดตามผ่านคลื่น94หลายคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขามีรายการสามารถล็อกอินได้ได้โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อย3เด้ก็สามารถเข้าถึงรายการบ่เฉพาะแต่คาร์ลฟูนมีรายการยังจะติดตามข่าวต่างๆจะเป็นภาษาลาวภาษาต่างประเทศพวกเขาก็ผลิตถึง5ภาษาด้วยกันแล้วก็มีรายการอื่นๆอยู่ในเว็บไซต์พวกเขาสามารถติดตามได
1: ้สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
2: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้ อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: Colorful Music, the best radio in town.
9: สนับสนุนโดย
1: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

เวลาก็มุ่นไปเรื่อยๆมีรายการอย่าง 4-5 นาทีหยิบอันซาลาตัวนี้มาเว้าสิเว้าทันวันนี้จ่าพะสิเว้าเว้าเรื่องอื่นไปละกันเพลินกันไปเอาย่อๆเนาะมีรายการพอเมื่อวันศุกร์เขาหยิบซาลาตังแดงนี่มาเบ้ามาว่ามาเบิ่งเรื่องเพิ่นจัดอาหารแคมทาง10เมืองอ่ะที่อาหารแคมทางนั้นดีที่สุดในโลกอันนี้เป็นสถิติ2000นี้เนาะ2026นี้อาหารแคมทางดังที่เฮาฮู้ล่ะคันถ้าว่าเฮาฮู้ฮานเฮาได้ไปซีมไปลองก็บ่ได้น้อยหน้าบางเทื่ออาหารดังๆแพงๆลู่ๆรสชาติยังบ่ได้เท่าอาหารแคมทางได้นะอันดับ1ปีนี้เพิ่นว่านครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามมีคะแนนถึง 63%เพิ่นบอกว่ามีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์6แห่งอยู่ถนนอันนันไสงอนชื่อว่าเป็นร้านอาหารสันเลิศฉะนั้นบ่จำเป็นจะต้องเสียเวลาจองคิวหูสถานที่แล้วก็ไปมีโต๊ะเล็กๆน้อยๆมีตังค์น้อยๆนั่งกินแบบฮอนๆชวดๆหอมๆเบามาแล้วน้ำลายออกทั้งๆที่ว่าห้าก็หาประทานอาหารแล้วแลดเข้ามาจัดรายการตามมาแมนนครหลวงกุลาลัมเปอร์มาเลเซียมี 62%เพิ่นไปสำรวจอาหารยามค่ำคืนยุทธนนจาลันอากอเพิ่นบอกว่าแถวนั้นอาหารเลี้ยงหลายเฮ็ดให้ถนนแห่งนั้นกลายเป็นร้านอาหารกลางแจ้งแบบคึกคักกินหอมฟุ้งส่วนประเทศไทยนะบางกอกและนครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกระทำคะแนนบ่น้อยได้ 59% ยังไม่ก็คิดในใจอยู่ว่าประเทศลาวเพิ่นได้มาซีมบ่เนาะมาพบมาพอตำมักฮุงปิ้งไก่หรือว่าลาบไปล่วงพะบางกะออดล่ามแจวบองไข่แผ่นเพิ่นจิจัดประเทศเฮานี่เป็นอันดับได้แน่นอนล่ะผู้เว้าผู้ว่าต้องอันดับ1อยู่แล้วและก็ยังมีอันดับ5ก็คือนครหลวงเม็กซิโกนครหลวงของฟิลิปปินส์มานิลาสิอันดับติดอยู่ในอันดับเพิ่นแล้วเนาะแต่ก็บ่เห็นลาวไทยนี่ก็เป็น56สินะแต่จังได้ก็อย่าจริงไหมยังมีความมั่นใจกับอาหารลาวพวกเขาถ้าเพิ่นได้มาซิมได้มาสัมผัสบางเทือดึงหูก็บ่ออกเพิ่นได้หรือว่าเพิ่นบ่มักปลาแดกบ้านเฮาอันได้ใส่ปลาแดกนี่มันแซ่บมันนัวมีรายการเวลายังซ่องนาทีที่โอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาขอบใจทุกคนที่ทุนอินมาติดตามมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันใหม่มื้ออื่นโมงเก่า13โมงเป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์เน้นนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยลงเลิกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่วันที่1กันยาศกเฮียน2026-2027ว่าครูสอนทุกสั้นทุกขั้นจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณครูเป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับนักเรียนหำเฮียนอยู่ในห้องเรียนให้หลายขึ้นด้วยตนเองดุมันค้นคว้าหำเรียนฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีของครูกลายเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติดีในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
2: ประพฤติที่ดีในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสังคมช่วยศึกษาแนวคิดให้แก่ลูกหลาน
1: ลูกดาท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เรียกร้องให้องค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุ่มสนภาคส่วนธุรกิจในทั่วสังคมจงประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นและเป็นปกติต่อเนื่องจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: เห็นลูกเขาบอกเหร
4: อบอกผมไม่เห็นนะ
3: ตายแล้วบูแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเ
4: หรอโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถามเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
3: โอ้ยลูกก็ติดๆนอนนอนๆๆลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
4: ่อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามป่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามป่ายเวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะและก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี่ก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทนทางเดินทางด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันกลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนี่แหละมาเล่าสู่มิตรรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆมาพบๆกันขั้นทับอิดก็แน่นอนมอบเสียงเพลงม่วนๆสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: าว่าปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: โทรหาบอกเฮือ
1: บอกผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางเพิ่นว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบ่ได้นอกเป็นหยังจิว่าป๊าป๋าลูกนี่ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกได้คันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดกินพี่น้องนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางจะแม่มาอยู่ไอ้เฮือ
3: บ่ควรป๊าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าน
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบาลขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความฟุดฟื้นม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้ให้มิตรรายการไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านนั้นอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามห้างห้านบริษัทต่างๆหรือว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่บวชท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่กับเปิดวิทยุรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเขาได้ทางสาระความรู้และก็ได้รับความบันเทิงความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันท่านผู้ฟังและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้กลับคืนเข้าสู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำมาเตือนกับว่าแม่นมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังโดยเฉพาะกับแม่นเกี่ยวกับพยาธิบาดเหย้าหรือว่าเรื่องสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้พยาธิ HIV ที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้กำลังแพร่ขยายแพร่ระบาดติดต่อกันในจำนวนหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มวัยนุ่มวัยสาวและก็กลุ่มเยาวชนบ่เพียงแต่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นประเทศอ้อมข้างประเทศใกล้เคียงก็มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นตาหน้าตกใจโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มสาวบริการต่างๆที่ให้บริการนี่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึ้นหลายจะสารกาเอามานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ฟังวางบดลมานี้นั้นทางศูนย์ตานพยาธิเอดหรือว่าพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นก็ได้มีการรายงานในกล่องประชุมสรุปเวียกงานเกี่ยวกับ HIV หรือว่าเอดและก็พยาธิที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นเอามานำเสนอระบุว่าสาวบริการคาดการผู้ที่ติดเชื้อสูงถึง698คนมีการได้รับการตรวจพยาธิแล้วว่าพบเชื้อ HIV นี่264คนกวดพบผู้ที่ติดเชื้อ HIV คักแน่แล้วก็อยู่ที่12คนอัตราการกวดพบนั้นตกประมาณ 4.55 ส่วน100จากจำนวน254คนที่มีการกวดนั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว12รายกำลังอยู่ระหว่างการส่งตัวไปรับการปิ้นปัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจท่านผู้ฟังบ่เพียงแต่ในประเทศเฮาเท่านั้นประเทศใกล้เคียงก็มีการกวดพบพยาธิติดต่อสัมพันธ์นี่เพิ่มสูงขึ้นหลายโดยเฉพาะแม่นตัวเลขที่กวดพบนั้นอยู่ในจำนวนหนุ่มสาวและก็วัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นวัยเยาวชนอายุยังน้อยอยู่ว่าซะส่วนว่าผู้สูงอายุมีบ่ก็มีคือกันแต่ว่าบ่หลายเท่ากับตัวเลขของผู้ที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวและก็สาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดการแพร่กระจายไวย้อนว่าความประมาทการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรบวกกับการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยก็คือบ่มีการป้องกันใดๆจะสถานการณ์เป็นตัวเลขที่น่ายันกลัวเพราะว่ามันเกี่ยวพันถึงสุขภาพของวัยหนุ่มวัยสาวและก็เยาวชนจะสถานการณ์พวกเขาต้องได้เอาใจใส่ตัวเลขที่เพิ่นระบุมานี่แหละมันเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวพากันบ่เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพปล่อยปะละเลยมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่บ่มีการป้องกันอย่างถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยกงท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกระตือ

ประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหั่นปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิทางเพศสัมพันธ์นั้นนอกจากจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วอายุของผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็ส่วนทางกับตัวเลขเพราะว่าอายุน้อยลงเป็นเด็กน้อยเป็นเยาวชนอันนี้ก็สื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อปัจจุบันนี้นั้นมีอายุน้อยเป็นเยาวชนก็ถือว่าขาดความยับยั้งความคิดความคำนึงวิจารณญาณการหักห้ามจิตใจและก็มีความเสี่ยงที่ว่าลูกหลานของพวกเขาผู้มีอายุน้อยจะได้รับเสื้อพยาธิง่ายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทการติดต่อพัวพันก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นช่องทางการพัวพันกันหรือว่าการติดต่อความสะดวกสบายก็เป็นอีกช่องทางนึงเปิดโอกาสให้พยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้นั้นเข้าถึงลูกหลานของพวกเขาได้ง่ายและก็ได้มีโอกาสเห็นสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งนั้นมีผู้ติดเสื้อที่ว่ากำลังทุกข์ทรมานย้อนเสื้อพยาธิซิฟิลิสท่านผู้ฟังพยาธิซิฟิลิสนี้ถ้าว่าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องนอกจากจะบ่ซ่วงเซาแล้วถ้าว่าดนไปเสื้ออาจจะขึ้นสมองได้อันนี้เป็นอันตรายที่สุดอาจจะถึงแก่ชีวิตสาเหตุของการติดพยาธิซิฟิลิสซิฟิลิสนี้ถือว่าเป็นเสื้อแบคทีเรียที่เอิ้นว่าเทโปเลมาพาลิดัมเป็นพยาธิซิฟิลิสที่แพร่หลามโดยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ามีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมันก็สิเข้าไปสู่ร่างกายถ้าว่าได้รับเชื้อเข้าไปในระยะทำอิฐสิบ่ฮู้ตัวเทื่อจนถึงระยะที่2ที่3จึงมีการฟักตัวแล้วค่อยแสดงอาการออกมาเป็นพื้นตามแขนขาหรือว่าตามฝ่ามืออันนี้จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วการใช้ปากจูบหรือว่านอกจากนั้น

ถ้าว่าแม่หญิงที่กําลังถือผ้าถ้าว่าติดเสื้อก็ยังสามารถที่จะเฮ็ดให้ลูกที่กําลังถือผ้าอยู่หรือว่าอยู่ในท้องนี่สามารถรับเสื้อจากแม่ได้นําพยาซิฟิลิสนี่ก็บ่ได้แพร่ลามโดยการใส่ห้องน้ําการใส่อ่างอาบน้ําหรือว่าเครื่องนุ่งของถือการสัมผัสผิวหนังภายนอกบ่สามารถที่จะเฮ็ดให้ติดต่อกันได้นอกจากการสัมผัสโดยกงด้วยการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ได้รับการปิ้นผัวจากการติดเสื้อของซิฟิลิสนี่แล้วไวรัสของมันก็สิบ่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าแนวใดก็ตามถ้าว่าอาจจะติดเสื้อไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยจากสารกาถือว่าเป็นพยานหนึ่งที่ยังเป็นภัยข่มขู่ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนเรื่อยใช้ชีวิตอย่างประมาทบ่มีการป้องกันในขณะมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่เป็นตาตกใจที่สุดก็แม่นตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้อายุนับมือน้อยลงก็คือว่าเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟัง

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีนั้นจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันทาวเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดพี่น้องนอนนอนนอลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบูเมนมันรีดบนทางจะแบกหมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนบางท่านก็อาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำได้ได้เบิกบานนวลซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้หลายคนโดยเฉพาะท่านหญิงสุภาพสตรีทั้งหลายพากันนิยมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็แม่นความจบความงามนี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าการเอาใจใส่เบิ่งแยงความจบงามของรูปกายภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอิ้นว่าผู้หญิงนี่ขาดบ่ได้แหละความงามคู่กับผู้หญิงจังซั่นละก็เฮ็ดให้ธุรกิจเกี่ยวกับการเสริมความงามหรือว่าเวชสำอางต่างๆโดยเฉพาะแม่นสถาบันหรือว่าคลินิกเสริมความงามนี่เกิดขึ้นหลายเพื่อเอาใจหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ท่านหญิงที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะเบิ่งแยงผิวพรรณหน้าตาหรือว่าสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขและก็เติมแต่งให้ความจบความงามแก่ร่างกายจากสารกาทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้มีการออกประกาศแจ้งการปัจจุบันนี้ให้มีการเคลื่อนไหวการบริการศัลยกรรมการเสริมความงามที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายนี่เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบท่านผู้ฟังถ้าว่ามีนักวิชาการแพทย์หมอท่านใดที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องในการปิ้นปัวให้บริการเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงามต่างๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนกับบ่ได้ขัดขวางแต่ว่าต้องถูกต้องแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพคักแน่ก็เพื่อป้องกันสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ไปรับการบริการให้มีความปลอดภัยทางชีวิตและก็ทรัพย์สินนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นหลายกรณีในต่างประเทศนี่ก็เป็นคดีความกันย้อนเนื่องจากว่าบางแห่งอยู่ในต่างประเทศนั่นก็เพิ่นพากันเปิดให้บริการอย่างบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายเมื่อผิดพลาดมาก็ผลเสียไปตกอยู่กับผู้ที่ไปรับบริการหรือว่าผู้ไปใช้บริการก็ถ้าดำเล็กดำน้อยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้แต่ว่าถ้าใหญ่หลวงเกินกว่านั้นอาจจะหมายถึงชีวิตท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญที่สุดจะสารกับบ้านเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นออกมาเข้มงวดเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงส่วนว่าท่านใดที่มีความสนใจต้องการอยากเสริมความงามก็ขอให้เอาใจใส่ในการกวดการายละเอียดอย่างคักแน่เบิ่งใบประกอบวิชาชีพมีหรือบ่แพทย์หมอมีความเชี่ยวชาญหรือบ่

0: ลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะหนังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นออีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายอะไร
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดๆๆๆนอนอนๆๆลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่นทูดใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักแย่งซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมานำเสนอครับก้อมมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็ฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเดี๋ยวบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านจงประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนหลักจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที83/SPS ลงวันที่25 มิถุนายน 2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสุขอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแห้งเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดไล่ตัวโหคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโต๊ะต่างเปเพต้องได้ส่งแปงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้านจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และนอกจากนั้นก็ยังมีระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาทีถึงเวลา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราจะให้ท่านผู้ฟังได้ฮับฟังการสัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเป็นต้นก็แมนความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินแม่นหยังคู่กรณีสามารถเลือกและขั้นตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่และนอกจากนั้นก็ยังมีการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้แม่นมีการปฏิบัติแนวใดและมีกำหนดเวลาหรือบ่และปัญหาสุดท้ายก็คือในเวลาที่คู่กรณีบ่พอใจในคำตัดสิน สามารถขั้นคําตัดสินได้หรือบ่ซึ่งว่าในทั้งหมดก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้ซึ่งทางรายการของพวกเฮานั้นได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเฮาก่อน

0: สบายดีเซี่ยวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: ๆโอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาน้าบ่าวน้าสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายทีวีทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ได้นำเสนอในระยะทำอิดวาในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราจะได้สัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมเพิ่นจะมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฉะนั้นพวกเฮามาสัมภาษณ์และสนทนากับท่านกันเลยสบายดีท่าน
3: สบายดี
2: ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนําตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
3: เจ้าข้าพเจ้าชื่อปอวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
2: เจ้าเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์และสนทนากับทางรายการของพวกเราอยากถามท่านว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินมีความหมายคือแนวใดท่าน
3: สำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจความหมายแมนการตกลงเห็นดีของคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้แก้ไขให้โดยการยื่นคำร้องขอไปหาศูนย์หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
2: เจ้า
3: เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตัดสินตามพระราชบัญญัติซึ่งว่าคำตัดสินของคณะกรรมการแม่นถือเป็นอันสุดท้ายและมีผลบังคับปฏิบัติต่อคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายในทันใด
2: เจ้า
3: แต่ว่าการตัดสินข้อขัดแย้งนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างกับการไกล่เกลี่ยเนาะสำหรับการไกล่เกลี่ยแม่นการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคู่กรณีเองเนาะด้วยความปณิปนอม
2: เจ้า
3: การเจรจาและปรึกษาหารือซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยอาจจะแม่น1ท่านหรือหลายท่านที่ว่าเป็นคนกลางมาแก้ไขให้
2: เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเนาะท่านเนาะและคำถามต่อไปอยากถามท่านว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ตัดสินและขั้นตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่ท่าน
3: เจ้าถือว่าคู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินหรือว่าข้ามตัวผู้ตัดสินได้เนาะ
2: เจ้า
3: สำหรับการเลือกผู้ตัดสินนี่เนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคณะกรรมการนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินได้หมายความว่าสกส.หรือหกส.ภายหลังที่คู่กรณีได้ยืนคำร้องเพื่อแก้ไขแล้วเนาะ
2: เจ้า
3: สกส.จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้คู่กรณีเลือกเนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการตัดสินนั้นคณะกรรมการตัดสินต ้องประกอบด้วยการตัดสินแต่3คนขึ้นไปเนาะ
2: เจ้า
3: ตามการตกลงเห็นดีของคู่กรณีแต่ต้องเป็นจํานวนคีกอยู่เสมอในกรณีเลือกเอากรรมการ1ท่านแม้นให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายตกลงเลือกนํากันเนาะสมมุติว่าคู่กรณีเลือกเอากรรมการแก้ไข1ท่านกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกับพร้อมกันเลือกเอา1ท่านมาแก้ไขให้
2: เจ้า
3: ในกรณีเลือกเอาผู้ตัดสิน3ท่านแม้นให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสิน1ท่านหลังจากนั้นแม้นให้ผู้ตัดสินที่ถูกเลือกนั้นเลือกเอาผู้1มาเป็นประธาน
2: เจ้า
3: ทั้ง2กรณีนี้ถ้าว่าคู่กรณีเลือกบ่ได้สกส.หรือหกส.หรือว่าคะแนนส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมและแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นผู้เลือกให
2: ้เจ้าอันนั้นเมนเว้าถึงการเลือกผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะและต่อไปนี้เมนการขั้นตัวผู้ตัดสินเนาะท่าน
3: เจ้าสำหรับการขั้นตัวนี้เนาะถือว่าคู่กรณีก็สามารถขั้นตัวนะผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินได้เนาะ
2: เจ้าก
3: รรมการตัดสินมีสิทธิ์ถอนตัวจากการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะถ้าหากว่าตนหากเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนาะ
2: เจ้า
3: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ข้ามตัวผู้ตัดสินเนาะถ้าหากเห็นว่าผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งเนาะ
2: เจ้า
3: ถ้าว่าคู่กรณีฝ่ายอื่นบ่เห็นดีนำการข้ามตัวผู้ตัดสินบ่ยอมถอนตัวด้วยความสมัครใจสกส.จะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการคัดค้านดังกล่าวเนาะ
2: เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงการคัดตัวผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงทั้ง2คำถามที่พวกเราได้สนทนาไปเนาะก็มีความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินและคู่กรณีสามารถเลือกและคัดตัวผู้ตัดสินได้นั่นเองสำหรับระยะหน้าจะสืบต่อสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้จะปฏิบัติคือเท่าใดมีกำหนดเวลาหรือบ่และในกรณีที่ว่าคู่กรณีบ่พอใจคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้หรือบ่ฉะนั้นในระยะหน้าจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราตื่น

0: บายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าแต่มื้อแรงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนำเวียครอบครัวแ
0: ท้โอ้ยดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
1: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเขาเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์เสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศึกษาฮอดการเบิ่งแงงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีกต้องเบิ่งแงงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยพอๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซำนี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวเพราะครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมวลๆก็ได้ผ่านพ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความบักบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรกับเข้าสู่รายงานนี้ก็ยังอยู่กับทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคำพิธารกุลและผู้ให้สัมภาษณ์ทานปริญญาเอกวงสวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมสำหรับระยะนี้เฮาจะมาสืบต่อสนทนาในหัวข้อต่อไปนั่นก็คือการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้ปฏิบัติคืออะไรทานและมีกำหนดเวลาหรือบ
4: ่เจ้าสำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจคือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปเบื้องต้นนี้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีได้ถูกเชิญให้เข้ามารับทราบคำร้องแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันเลือกเอาวิธีแก้ไขด้วยการตัดสินทั้งสกสหรือว่าหกสพวกเรานี้ก็จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินให้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสินแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: ทางศูนย์หรือว่าห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้ก็จะได้แต่งตั้งกรรมการตัดสินภายหลังที่ว่ากรรมการตัดสินได้รับการแต่งตั้งแล้วเนาะก
3: ็
4: คือว
3: ่
4: าพวกเจ้าก็ต้องได้เนิ้มดำเนินการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้ให้สำเร็จภายในกำหนดเวลา3เดือน
3: 3เดือนนะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: เจ้าและคำถามสุดท้ายเนาะที่ว่าอยากถามท่านว่าในเวลาที่คู่กรณีบ่พอใจในคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้หรือบ่ท่าน
4: ได้เนาะที่ว่าในกรณีที่ว่าคู่กรณีบ่พอใจคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะ
3: เจ้า
4: โดยทั่วไปคู่กรณีแม้นมีพันธะปฏิบัติผลของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนับแต่วันที่ได้มีการตกลงคำตัดสินหรือรับทราบคำตัดสินเป็นต้นไปแต่ว่าคู่กรณีก็สามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะหากเห็นว่าคำตัดสินดังกล่าวบ่ถูกต้องเน
3: า
4: ะก็สามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะในระยะเวลากำหนด30วันเนาะคู่กรณีสามารถยืนคำตัดสินดังกล่าวไปหาศาลที่มีสิทธิ์อำนาจยกตัวอย่างศาลประชาชนนครหลวงเนาะเพื่อพิจารณาออกคำสี่ขาดภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องซึ่งคู่กรณีสามารถคัดค้านคำตัดสินตามเงื่อนไขดังนี้1คู่กรณีบ่ได้ตกลงให้แก้ไขข้อขัดแย้งด้วยห้องการตัดสินหรือการตกลงนั้นเป็นโมฆะ
3: เจ้า
4: 2การประกอบกรรมการตัดสินบ่สอดคล้องกับการตกลงของคู่กรณีและกฎหมาย3การดำเนินการตัดสินบ่สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและบ่นำใช้ระเบียบการกฎหมายในการแก้ไขตามที่คู่กรณีได้ตกลงกันในสัญญา
3: เจ้า
4: 4ข้อมูลหลักฐานที่เป็นพื้นฐาน ในการตัดสินนั้นมีการปลอมแปลงหรือว่าผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการตัดสินรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นหรือมีการลำเอียงส่งผลกระทบต่อการตัดสิน5ข้อขัดแย้งบ่อยู่ในขอบเขตสิทธิ์ที่ต้องนำมาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา16ของกฎหมายฉบับนี
3: ้
4: 6คำตัดสินเกินหรือบ่ครบถ้วนตามคำฮ้องของคู่กรณีซึ่งบ่ได้รับการแก้ไข
3: เจ้าทานก็ถือว่าคู่กรณีนี้ถ้าว่าบ่พอใจในคำตัดสินก็แม่นสามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะแต่ว่าในการคัดค้านนั้นก็ต้องมีเหตุผลและก็ครบตามเงื่อนไขที่เพิ่นได้กำหนดไว้เนาะทานเนาะถ้าผู้ฟังที่หักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นการสัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินหวังยั่งยิ่งว่าจะเป็นความรู้ให้ทานได้หลายพอสมควรสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับทานปริญญาเอกวงศ์สวัสดิ์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะเข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาตื่นอีกเนาะท่านเนาะและในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้พวกเฮาก็ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานชีวิตส่วนตัวและครอบครัวขอขอบใจ
4: ขอขอบใจ
3: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการป่าวีคำเพชรากุลและท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

การเต้นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นป่วยอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นป่วยอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ครับ
1: สวัสดีต้อนรับบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำนะทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบพ่อมีรายการในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรนะสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาอังกฤษก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมมี 40,000 เกือบประมาณ 40,000 คนบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่โดยเฉพาะแม่นผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮาฮู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้

เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะสิ่งที่เราควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเราบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเราบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้นะเอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจํานวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะตัวอย่างนะลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของทานยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะในการแจ้งแล้วเอิ้นว่าประกันสังคมจะอัปเดตให้ก็คือไปฮอด23จี23ปีแต่ว่าให้มาแจ้งปีต่อปีเนาะอายุ19ปีมาแจ้งเทื่อนึง20ปีแจ้งเทื่อนึง21ปีแจ้งเทื่อนึง22ปีแจ้งเทื่อนึงเขาก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีหมายว่าเอาบัตรนักศึกษามาแจ้งตั้งแต่ผู้ใดเนาะคั่นว่าอันน่ะ18ปีแล้วก็คั่นว่ายังเรียนอยู่ก็แม่นเอาไปยังดีการศึกษามาแจ้งโลดเอาใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วไปยังดีการศึกษาเนาะไปยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุกาย18ปีจิเป็นมานี่ไปใส่อยู่หมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนกับบ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นมื้อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปห้องหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปินปวดนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องเนาะใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะโรงหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปินปวดสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะคันว่าสมัครใจนี่ก็แฮงอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคณะบุคลากรเข้มแข็งได้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งซินี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคณะผู้ที่เฮ็ดเวียกนี้ประจําเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพิ่นก็จะแจ้งกันแต่หัวทีเนาะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกอีกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินบำเหน็จ 60% หรือ 60% นำประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอก็บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม้แต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใส่สิทธิ์ของผัวมาขอเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะบางเทื่อลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้ภ
พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ท่านลูกจนยางแล้วก็มีอันนี้ก็มันกายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเงินบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนนะสำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลยเก้าอุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรกับคุ้มครองอยู่แปดอุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะแล้วกับภาคสมัครใจก็จะบ่มีสองอุดหนุนเนาะจะได้คุ้มจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่นเจ็ดอุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนวางงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่ย้อนมาบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นหน่อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียอุปกรณ์อย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากอยากล้มให้อเมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็มื้อนี้จะเข้าสู่อันหัวข้อนะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคืออะไรจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สันติภาพยกออกมาเป็นหัวข้อหนึ่งต่างหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมเนาะมาพูดกันเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใช้บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบ่ผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบ่มีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเปียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีแล้วบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดลูกละบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนนึงเดือนที่9ก็แม่นสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแม่นสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากลุ่มรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตนก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี่เป็นเพศชายเมียเป็นมาสนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเส้นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเส้นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเนาะอันนี้มันสิทธิ์ผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะเนาะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่1อันที่1อันที่2แม่นหยังอันที่2อันที่2ก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแมนในระบบประกันสังคมก็คือแมนการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงื่อนไขนะเงื่อนไขการสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงื่อนไขอายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงื่อนไขระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจึงจะได้รับบำนาญเรารวมเนาะ60ปีจะได้รับบำนาญแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คันว่าครบเงื่อนไข57ปี560ปีสามารถทำบำนาญได้
นะก็หมายความว่ามีเงื่อนไขตั้งแต่57ปีเนาะเพศชายเนาะอันนั้นแม่นบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าเว้ารวมก็คือแม่นบกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าใดหลายท่านมีคำตอบแล้วก็คือแม่น55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะแหละเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันนั้นวิสาหกิจก็15ปีสมัครใจ15ปีกันว่าเว้าตามกฎหมายเนาะสำคัญก็คือแม่นผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกที่พันกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกที่พันกับสารพิษสารเคมีนะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อ5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเนาะอยู่ในเงื่อนไขอันนี้แม่นเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะเพศหญิงนะเฉพาะเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะครับสพส.แล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นว่าเรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็อายุก็ต้องครบเกษียณเนาะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็แม่นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นเนาะโอ้เราให้เมริกันได้รับฟังยังมีอีกเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์พิเศษเนาะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอมาลมให้เมริกันได้ครับฟังเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจากหนึ่งเพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

0: ฝากเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้กับมิลลิการสำหรับผลงานเพลงที่ได้มอบให้รับฟังสำหรับสับเปลี่ยนกับเนื้อหาสาระที่สันติภาพได้เอามาโอมาล้มให้กับมิลลิการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับหัวข้อในมื้อนี้ว่าเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมมีอย่างแน่กลับมาทวนในหนึ่งเนาะก็คือแมนคอร์ดวิทก็คือว่าเรื่องของการทองเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยอันที่2มาก็คือแมนว่าเรื่องของเงื่อนไขการรับบำนาญเนาะสำหรับเพศหญิงนี่ก็สามารถรับบำนาญได้ไวกว่าเพศชายเพศหญิงแมน55ปีก็สามารถขอรับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีนะแต่คือสันติภาพได้ว่าไปแล้วเนาะเพศชายคันว่าอีกตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะอันนั้นแมนอีกตามรัฐธรรมนูญเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะอธิบายมีละกันให้ฟังกันตื่มแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานโมเมนต์พนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับและจะมาว่าต่อสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่าปัจจุบันเนาะประกันสังคมได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำมะฮุ้งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างเขาเรียกว่าอาชีพอิสระบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่เนาะทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่เนาะจักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนท่านสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าว่าไงตอนนี้เขาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่ทานเลือกอยู่หมอที่ทานเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดนะหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าอันตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่รับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะแล้วก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ถือพากับบ่เป็นหยังถือพากับบ่เป็นหยังสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแม่นสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องนะได้ตามปกติอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะบ่ได้ห้องหมอก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือห้องหมอ50เตียงและก็ห้องหมอ103ที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4ห้องหมออยู่ขั้น ศูนย์กลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แมนบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปัวบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งเนาะมาปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเดินห้องหมอเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แมนสามารถใส่อยู่ห้องหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะย้ำว่าเป็นห้องหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองห้องหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกห้องหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นห้องหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าจะเป็นสุขเสริญเนาะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะสำคัญต้องโทรแจ้งนะสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับบรรดาท่านได้รับรู้รับทราบน้ำกันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์อยู่บัตรประกันสังคมได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสังรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะอธิบายมีโอกาสแล้วฟังก็ติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะก็สันติภาพขออนุญาตลามีการไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อได้ติดตามฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเราตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสกัดกั้นและปราบปรามปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นหน้าที่ของมดทุกคนยาเสพติดยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่หลายประเทศพวงประเสริญอยู่และก็เป็นการยากที่จะปราบปรามให้มดไปได้กงกันข้ามเบิ่งรวมแล้วยังเห็นว่าได้แพร่ลามออกไปยังหน้าเป็นห่วงบ่ว่าอยู่ประเทศลาวเฮาก็คือหลายๆประเทศในภาคพื้นและทั่วโลกพอปัญหานี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆประเทศต่างแต่จะน้อยหรือใหญ่นักหรือเบาเท่านั้นซึ่งมันกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพวงประเสริญและดำเนินมาตรการปราบปรามทุกรูปแบบและสำหรับอยู่ประเทศลาวเฮาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮามีความผาสุกอยู่ดีกินดีแต่แล้วใดก็ตามผ่านมาถึงจะมีการจับกลุ่มกุมแก้งลักลอบค้าขายคนส่งเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดนับแต่น้ำกระท่อมคอลลาเจนจนขึ้นไปฮอดยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นหุนแหงประเภทต่างๆก็ตามนั่นอาจแมนเพียงแต่เหตุการณ์น้อยๆเท่านั้นอาจบ่ทันยังไปถึงหัวโปโตการใหญ่ต้นต่อที่แท้จริงจึงเฮ็ดให้ปัญหานี้ยังบ่ทันหมดไปจากสังคมซึ่งมันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนต้องได้ร่วมกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่าปัญหานี้แม่นเป้าหมายหนึ่งที่ว่านอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งแต่ละปีพวกเขาจะเห็นได้จากการจุดทำลายวัตถุของกลางยาเสพติดประเภทต่างๆปีละหลายสิบต้นและในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาและวัตถุของกลางจำนวนนี้ก็แม่นได้ผ่านการสอบสวนและผ่านการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศได้เป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้ขบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆนี่ลดลงหลายสมควรแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากและภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีนำภาษีนำของคณะพรรคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซีน้ำการเคลื่อนไหวพระราบดบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพและไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตามหกเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติยาเสพติดเป็นปัญหารวมของประเทศเฮาท่านผู้ฟังเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลและเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณซ้ายแดนระหว่างประเทศซ้ายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมและต่อความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติจึงได้มีมติฉบับเลขที่110ว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติ
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีก็คือแต่ปี2011หา2013และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเมนเห็นดีให้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเฮาต้องได้มีส่วนห่วมและห่วมแห้งห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือหลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานและพลเมืองเราทุกเผ่าพวกเราต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและช่วยกันสกัดกั้นปัญหานี้แท้ๆด้วยท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่นอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปน้ำเฮาบ
1: โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกมาทีเวียกงานการท่องเที่ยวกันแน่โดยเฉพาะกะแมนอยู่ทางเมืองวังเวียงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเมืองวังเวียงกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงข้างประวัติศาสตร์โดยเร่งลบล้างภาพพดเมืองแห่งการซุ้มแซวเพื่อยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเป้าหมายลักกะแมนการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจซุ้มซนให้เติบโตอย่างยืนยงอ้างอิงจากแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองเขตท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025-2035ของกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทิศทางแผนพัฒนาในอนาคตได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างจะแจ้งว่าฮอดปี2035วังเวียงจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการผจญภัยและการค้นหาที่สะอาดสีเขียวและปลอดภัยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สำคัญเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ได้พลิกโฉมการเข้าถึงตัวเมืองให้สะดวกว่องไวหลายขึ้นเท่าตัวและการเสื่อมโยงใหม่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้วังเวียงสามารถหันเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากการเดินทางที่เคยเอื้ออิงใส่ตลาดนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ตะเวนตกที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยต่ำมาสู่ตลาดนักท่องเที่ยวระดับปานกลางหาสูงจากภายในประเทศอาเซียนและสากลตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการเติบโตของวังเวียงได้สร้างสื่อเสียงทางด้านลบในนามเมืองแห่งการซุ่มแซวย้อนพฤติกรรมการดื่มสิ่งมึนเมาการใส่เสียงดังรบกวนและปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ฝังฮากเลิกนี้แผนยุทธศาสตร์ใหม่จึงได้เน้นนักการนำใส่มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและภาพพจน์ของเมืองวังเวียงในทุกมิติการบังคับใช้กฎระเบียบที่มีความเคร่งครัดหลายขึ้นเพื่อลดพรผลกระทบจากพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มพร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมผจญภัยทั้งหมดเช่นการขี่รถบักกี้และการล่องกงเบ่งตามลำน้ำซองที่เคยเป็นปัญหาซ้ำเหื้อมาหลายกว่า10ปีนอกจากนี้ยังมีแผนส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการสนับสนุนให้เปลี่ยนมานำใช้เรือจักรไฟฟ้าที่เงียบสงบแทนเรือจักรหางยาวแบบเก่าเพื่อลดพรมลพิษทางเสียงและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของเมืองวังเวียงในภาพรวมของการบริหารจัดการยังจะมีการสร้างตั้งเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว DMN เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดการเชื่อมโยงนี้จะช่วยสุขยู่ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชนบทการสนองอาหารท้องถิ่นที่สะอาดปลอดภัยให้แก่โรงแรมและห้านอาหารตลอดจนการยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งหมดนี้ก็แม่นเพื่อหับประกันว่าการเติบโตของเมืองวังเวียงในอนาคตจะดำเนินไปอย่างหัดกุ๋มบ่ทำลายภูมิสันฐานพิเศษของภูเขาหินปูนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและที่สำคัญก็แม่นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานหนึ่งแผนการที่เพิ่นได้กำหนดและเล็งรูปร่างภาพพจน์เมืองวังเวียงเมืองแห่งการซุ้มแซวเพื่อจะยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกมวนซืนผ่อนคลายฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกัน

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการในปัจจุบันนี้กระทรวงป้องกันความสงบได้มีการพัฒนาและเปิดนำใช้แอปพลิเคชันลา EID ที่เป็นระบบทันสมัยอย่างเป็นทางการเพื่อนำใช้เข้าในการคุ้มครองติดตามกวดกาการบริการที่มีความหับประกันอำนวยความสะดวกว่องไวในการเข้าถึงและนำใช้ข้อมูลของการจัดตั้งและสังคมในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ 1. กระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดนำใช้แอปพลิเคชันลา EID อย่างเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้การบริการสะดวกการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลพลเมืองและบัตรประจำตัวนับแต่วันที่18กรกฎาคม2016เป็นต้นไป 2. ห้องการบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นแขวงเมืองตะแสงบ้านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจภาคส่วนธุรกิจและพลเมืองลาวในขอบเขตทั่วประเทศให้หับหู้และมีความเป็นเอกภาพจัดตั้งปฏิบัติเพื่อหันมานำใช้และประกอบข้อมูลตนเองเข้าในแอปพลิเคชันลา EID เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านกฎหมายในการพัวพันเวียกงานและประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆโดยบ่จำเป็นต้องนำใช้ปื้มสำนักครัวแบบเจียอีกต่อไป 3. กระทรวงป้องกันความสงบจะยุติการนำใช้บัตรประจำตัวแบบเก่าบัตรสีขาวและบัตรสีเขียวอย่างเป็นทางการและจะบ่สามารถนำใช้บัตรดังกล่าวในการประกอบธุรกรรมต่างๆอีกต่อไปดังนั้นห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงถือเป็นเกียรติแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและให้การร่วมมือและปฏิบัติตามเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ด้วยพวกเราทุกคนก็สามารถไปศึกษาสำหรับแอปพลิเคชันลา EID เนาะเพื่อประกอบข้อมูลใส่เอาไรในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะได้ให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอป
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
3: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หับแผงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการหอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพร้อมออกอากาศท่านรับฟังกันทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์ภะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์แห่ง7ค่ําเดือน9ลาวพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับมื้อวันที่4เดือนกันยาปี2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็จะรวมสู่ท่านฟังเกี่ยวกับหลายแขวงหลายเมืองก็สิว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมเนาะก็หลายบริษัททางห้างแล้วก็พ่อแม่ประชาชนหลายท้องถิ่นก็ได้ปลุกระดมช่วยเหลืออุปกรณ์หับไส้จำนวนหนึ่งจะเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งเป็นอาหารการกินจำนวนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนที่ทับผลกระทบในครั้งนี้พร้อมเริ่มต้นกันทีในวันที่2กันยานี้ท่านพลเอกคำเลี้ยงทักษิณกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติการศูนย์กลางท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะนำคันสุนกลางและก็ต้องทินได้สมทบกับการนำคันเมืองได้ลงติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาหม่อแขวงดมไซซึ่งเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในวันที่30สิงหาที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อติดตามสุขยู่แก้ไขและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวนอกจากนี้ยังเป็นการเยี่ยมยามทำข่าวและให้กำลังใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้ท่านพลเอกคำเลี้ยงอุทักไกรสอนยังได้เน้นนักบางปัญหาอันรีบด่วนให้คณะนำทุกขั้นสุ่มทุกกำลังแห่งที่มีเข้าในการแก้ไขโดยเฉพาะเป็นฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานโครงสร้างเช่นว่าไฟฟ้าน้ำประปาห้องเรียนห้องหมอสถานที่บริการอื่นๆไปพร้อมกับการลงเก็บกรรมข้อมูลสถิติความเสียหายให้ละเอียดเพื่อกำหนดการช่วยเหลือให้ทันสภาพการในโอกาสการเคลื่อนไหวย่ำยามบรรดาจุดที่ได้รับผลกระทบภายในเทศบาลเมืองโดยสปอร์กเมนจุดขัวน้ำแสหงเฮียนมัธยมสมบูรณ์เมืองนาหม้อและกับบ้านเฮือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะก็ได้มอบเงินสมทบจำนวน200ล้านกีบให้เมืองเพื่อนำใช้เขาในการช่วยเหลือฟื้นฟูภัยธรรมชาติน้ำท่วมในครั้งนี้เติมอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเนาะบรรดาท่านผู้ฟังเพิ่นเพราะว่าการช่วยเหลือนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลือนี้อย่างหลวงหลายหลายเขตหลายแขวงหลายเมืองก็ถือว่านักหน่วงสมควรเนาะไปกันที่ทั้งแขวงข้อมวลเพิ่นได้ประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในเบื้องต้น275ตึกกี่อันนี้เป็นเบื้องต้นได้ท่านผู้ฟังแขวงข้อมวลนี้ได้ประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วมใน10เมืองระยะเดือนกรกฎาคม

0: หาเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้มูลค่าเสียหายเบื้องต้นแม่น275ตื้อ570ล้านกีบและมีประชาชน 151,000 คนได้รับผลกระทบปัจจุบันนี้กำลังเล็งสืบต่อประเมินความเสียหายและฟื้นฟูพื้นฐานของหลักการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกองประชุมปรึกษาหรือตอบโต้ฉุกเฉินและการเกี่ยมความพร้อมรับมือแก้ไขภัยพิบัติน้ำท่วมได้จัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงมีคณะกรรมการภัยพิบัติขั้นแขวงและบรรดาเมืองเข้าร่วมท่านแสงเพชรคำสุขถาวงรองหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงรายงานว่าภัยน้ำท่วมได้เกิดขึ้นอยู่แขวงข้างบนมี2ระยะคือระยะแต่วันที่1ระยะที่1แม่นตั้งแต่วันที่3หาวันที่17กรกฎมีอยู่21บ้าน 6,200 กว่าครอบครัว 31,000 กว่าคนได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายเบื้องต้น136ตื้อกว่ากีบส่วนระยะที่2แม่นได้รับความเสียหายเริ่มแต่วันที่5หาวันที่31สิงหาส่งผลให้เนื้อที่นาถูกท่วมถึง 33,000 กว่าเฮกตาร์สัตว์เลี้ยงหนีตายไปเกือบ 10,000 ตัวและก็สูญหาย700กว่าตัวทางด้านเส้นทางหลวงของแขวงเส้นทางหลวงเมืองถนนชนบทและขัวหลายแห่งระบบชนประทานโรงเรียนสุขอนามัยถูกน้ำท่วมและก็ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์นี้มีอยู่17บ้านด้วยกันมี 1,489 ครอบครัวและก็ 7,346 คนต้องได้ยกย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าปัจจุบันประชาชนทั้งหมดก็ได้กลับคืนสู่บ้านของตนแล้วในขณะที่การช่วยเหลือแขวงก็ได้จัดสรรเงินให้10เมืองรวมแล้วแม่น1ตื้อ300กว่าล้านกีบและระดมเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆแม่นได้อยู่3ตื้อ800กว่าล้านกีบพร้อมอุปกรณ์ตอบโต้ฉุกเฉินมูลค่า4ตื้อ300กว่าล้านกีบประกอบมีเต้นลบภัย6หลังเฮือกู้ชีพ10กว่าลำนำไปใส่ในพื้นที่ประสบภัยนั้นท่านเดชศักดามณีคำเน้นนักว่าและญาติต่อไปนี้ต้องได้เร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยจัดเลี้ยงเวียกตามบุริมสิทธิ์เร่งส่อมแปลงถนนขัวระบบชลประทานโรงเรียนระบบน้ำสะอาดให้สามารถนำใช้ได้โดยไวพร้อมนี้ให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเก็บกรรมและก็กวดสอบข้อมูลความเสียหายอย่างรอบคอบครบถ้วนเอกภาพโดยเฉพาะแม่นด้านกสิกรรมคมนาคมและโรงเรียนเพื่อเสนอขอการสนับสนุนและเกี่ยมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าได้และนอกจากนี้แล้วแขวงข้อมูลกันยังได้ระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นพิธีมอบความเป็นจัดขึ้นในวันที่3กันยานี้อยู่จุดหับเครื่องช่วยเหลืออยู่ห้องว่าการแขวงขมวนโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเป็นผู้ตั้งหน้าในการมอบเครื่องช่วยเหลือก็ประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีเครื่องประโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อว่าแบ่งเบาความลำบากและก็บรรเทาผลกระทบและเนี่ยฟื้นฟูจากภัยพิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพราะว่าก็ยังจะมีการช่วยเหลือในขั้นต่อไปเนื่องจากว่าการช่วยเหลือนี้ก็ต้องยังบ่ทันเพียงพอเนื่องจากว่าผลเสียหายนี้นักลงสมควรในแต่ละเขตแต่ละแขวงมาติดตามข่าวทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ได้นำเอาเงินและก็เครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงดมไซซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นการมอบเงิน200ล้านกีบส่วนบริษัทเบียร์ลาวเป็นมอบน้ำบานและก็น้ำดื่มพิธีมอบภาพนี้เป็นได้จัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ที่แขวงดมไซต่างหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวมอบกับเมนทานอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงดมไซมอบเงินสดจำนวน200ล้านกีบในขณะที่ต่างหน้าฝ่ายกิจการองค์กรสังคมและความยินยงพร้อมด้วยฝ่ายขายภาคเหนือบริษัทเบียร์ลาวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบมีน้ำหวาน400แพ็คน้ำดื่ม 1,000 แพ็คมูลค่า137ล้านกีบรวมมูลค่าทั้งหมด2ภาคส่วนแม่น337ล้านกว่ากีบกล่าวหับโดยท่านวงสวรรค์สัญญวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซโดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทเบียร์ลาวจำกัดที่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างทันการและทั้งแขวงอุดมไซจะนำเอาเงินและเครื่องช่วยเหลือครั้งนี้ไปจัดสรรและก็แจกอย่างให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผลเพื่อว่าบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นการช่วยเหลือก็ยังต้องการหลายเนาะท่านใดที่ว่ามีจิตใจอยากช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ่ว่าจะอยู่แขวงใดภาคใดก็แล้วแต่ท่านก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือทั้งแขวงของเพิ่นเองถ้าว่าเพิ่นได้รับแล้วเพิ่นก็จะนำเอาเงินจำนวนที่ช่วยเหลือนี้ไปฮอดไปถึงพ่อแม่ประชาชนทันทีเลยเนาะมาเบิ่งเวียกงานการมอบโครงการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทางเมืองบ่อแต่นเพิ่นก็ได้จัดพิธีมอบหับโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเมื่อบ่ดลมานี้ที่บ้านตะลิงเมืองบ่อแต่นโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญเดิมเสริมนภาหัวหน้าของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบ่อแต่นท่านเสียงพินบุญมีอภัยผู้ประสานงานโครงการมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านเสียงพินบุญมีอภัยผู้ประสานงานโครงการได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศบ้านตะลิงเมืองบ่อแต่นแขวงไสยบุรีท่านฮู้ว่าโครงการนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าสงวนอยู่ขอบเขตต้นแม่น้ำให้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและยืนยงตลอดไปโครงการนี้เป็นได้รับการสนับสนุนรัฐจากกองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกแผนงานโครงการขนาดน้อยประจำลาวโดยได้จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆระยะเวลา18เดือนซึ่งเริ่มมาแต่เดือนมีถุนาปี2025และจะสิ้นสุดในท้ายเดือนมิถุนา2026ก็ถือว่าสิ้นสุดไปแล้วและโครงการนี้แม่นมีจุดประสงค์หลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าแหล่งน้ำหรือเอิ้นว่าป่าต้นน้ำยกระดับความสามารถในการนำใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินการโดยได้รับการร่วมมืออย่างพร้อมเพียงทั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งบ้านชุมชนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยมีเป้าหมายพื้นฐานและตอบสนองความต้องการของชุมชนจนนำไปสู่มากผลแห่งความสำเร็จของโครงการในหลายด้านที่แสดงออกในกิจกรรมต่างๆเป็นต้นกระแมนมอบเงินเข้าบัญชีจำนวน33ล้านกว่ากีบเพื่อสร้างกองทุนบ้านสร้างระเบียบกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัวและแม่หญิงฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนส่งเสริมเทคนิคให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันและกระปิ่นปัวพญาสัตว์เลี้ยงสนองงบประมาณของกองทุนจำนวน22ล้านกีบให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและส่งเสริมการปลูกมะขามหวานขยายเส้นทางในการสัญจรในเขตการผลิตสร้างระเบียบการคุ้มครองและบริหารฝ่ายกักเก็บน้ำและเดินสำรวจประเมินพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อว่าเป็นข้อมูลรายงานและก็สร้างแผนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สัตว์น้ำและก็สัตว์ป่าโครงการนี้แม้นได้รับทุนการดำเนินงานจากกองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลกแผนงานโครงการขนาดน้อยในมูลค่าทั้งหมดอยู่ 15,400 ดอลลาร์และมีการกำหนดเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติเริ่มแต่เดือนมิถุนายน2025และสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนาปีนี้เองเนาะอันนี้มันการมอบภาพโครงการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ปรับปรุงต่อการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อให้แก่ประชาชนเป็นโครงการที่ดีหลายเนาะบรรดาท่านระยะนี้กับพวกเขาได้ฮู้นำกันว่าเป็นระยะที่เปิดภาคเรียนใหม่เนาะในทิศนี้ก็ถือว่าคึกคักคือขึ้นในทั่วประเทศแต่บางจุดนี่ก็ยังบ่สามารถจะเปิดได้เนื่องจากว่าโรงเรียนเสียหายหนักหน่วงโรงเรียนเปเพบางจุดก็มีน้ำยังท่วมยังบ่สามารถที่จะเปิดได้นั่นก็ถือว่าอาจจะอีประมาณบ่โดนทางแต่ละภาคส่วนเกี่ยวข้องมันก็สิพยายามแก้ไขให้เปิดเรียนน้ำหลังได้เนาะจังใดก็อย่าพวกเฮากับขอเป็นกำลังเฮงใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนต่างๆที่ทำความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้อดทนไปน้ำกันทางภาครัฐเพิ่นก็ บ่ได้ปะได้ทิ่มเพิ่นกำลังจะซอกหาวิธีการช่วยเหลือเฮ็ดจังได๋จะให้โรงเรียนนี้ได้เปิดอย่างทันการมาติดตามข่าวเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสจำนวน109คนอยู่ใน3แขวงเป้าหมายโดยการสนับสนุนของวงนักร้องซาย17จากสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้โครงการ Bridge Laos Project ระยะที่2คณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อยูเนสโกกรมหัวมือกับต่างประเทศร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสจำนวน109คนในนี้เป็นหญิง54คนใน3แขวงคืออุดมไซคำมวลและกับสวรรณเขตภายใต้โครงการ Bridge Laos Project ระยะที่2โดยได้รับการสนับสนุนจากวงดักห้องซาย17จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของวงดังกล่าวนั้นโครงการนี้เป็นการมือด้านการศึกษาระหว่างคณะกรรมาธิการแห่งชาติลาวเพื่อยูเนสโกและกรรมาธิการแห่งชาติเกาหลีเพื่อยูเนสโกซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยงเป้าหมายที่4เอิ้นว่า SDGC โดยสุ่มใส่การสร้างโอกาสให้เด็กและก็สาวนุ่มผู้ด้อยโอกาสอยู่นอกโรงเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาพร้อมทั้งวีซ่าซีบขั้นพื้นฐานลาวเฮาได้เข้าร่วมโครงการระยะที่1ในปี2025 2024และสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการนี้ระยะที่2แต่ปี2025 2029และก็ในปีนี้โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมจากวงนักร้องซาย17ผ่านโครงการ Going Together ภายใต้โครงการทุนช่วยเหลือของสาวนุ่มโลกเรียกว่า Global Youth Grant Schemesเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้โอกาสอยู่ในลาวโดยผ่านคณะกรรมการแห่งชาติเกาหลีเพื่อยูเนสโกภายใต้โครงการ Bridge Laos Project นักเรียนผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และงบประมาณสำหรับสนับสนุนการเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ในศุกร์เรียน 2026-2027 เพื่อประกอบส่วนลดพรการใช้จ่ายของครอบครัวประจำปีเช่นว่าสุดเครื่องแบบนักเรียนและสุดกีฬาปื้มแบบเรียนมัธยมตอนต้นครบสุดอุปกรณ์การเรียนเบี้ยเลี้ยงระยะสุขเรียน 2026-2027 ค่าบำรุงรักษาโรงเรียนพร้อมทั้งมีใบย่องยอและนโยบายต่อโรงเรียนผู้ที่มีผลงานเรียนดีเด่นนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนแม่นอยู่ใน30บ้านเป้าหมายของ6เมืองใน3แขวงคือแขวงอุดมไซนี่36คนเป็นหญิง18คนแขวงสวรรณเขต36คนเป็นหญิง22คนและแขวงขมวน37คนเป็นหญิงอยู่14คนด้วยกันพิธีมอบรับทุนแม่นได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่13-14สิงหาที่ผ่านมาที่เมืองไซและก็เมืองงาแขวงอุดมไซและก็วันที่21สิงหาผ่านมาที่เมืองเซปุ่นและกำลังน้องแขวงสวรรณเขตและก็ในวันที่26สิงหาคมมาที่เมืองยมราชและเมืองมหาไซแขวงขมวนพิธีนี้มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองต่างหน้าองค์การปกครองตะแสงบ้านและนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการมอบรับทุนในครั้งนี้นั้นได้สร้างความปิติยินดีและนำมาสร้างความหวังใหม่ให้แก่นักเรียนและครอบครัวพร้อมนี้ทุกภาคส่วนก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นพลังและแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความตั้งใจภาคเพียรและก็บุกบืนทำเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเก่าแน่นอนล่ะการศึกษานี่เป็นข้อกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนก็ควรจะเห็นได้คุณค่าของเรื่องงานการศึกษาเนาะแต่พอเรื่องงานการศึกษานี่ทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้มีการประกาศให้นักเรียนเข้าไปสอบเสียงเพื่อไปเข้าเรียนในศุกร์เรียนใหม่นี้แต่เพิ่นก็มีนโยบายว่าถ้าว่าน้องเรียนท่านใดที่หากเสียงประพันธ์ในวิชาที่ตรงตนเองไปเสียงนั้นก็ยังสามารถเข้าเรียนได้กับวิชาอื่นหรือว่าแขนงอื่นที่บ่มีการสอบเสียงหมายความว่าสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าเรียนได้เลยฉันก็ให้น้องๆเรียนเนาะถ้าว่าหากว่าเสียงบ่ได้อันวิชาที่ตนเรียนนั้นเพิ่นก็มีวิชาหลายวิชาสำรองไว้ว่าถ้าบ่จะอันเรียนวิชานี้ก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นภาคอื่นได้ โดยที่บ่ได้ผ่านการสอบสิ่งเพียงแต่ว่าไปลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกอันนึงที่น้องเรียนบ่ควรพลาดเด้อสันนั่นก็ถ้าน้องเรียนผู้ใดที่ว่าไปเสี่ยงแล้วบ่ผ่านกับวิชาที่ว่าน้องเรียนเสี่ยงน่ะอย่าลืมไปเรียนภาควิชาอื่นก็มีหลายวิชาให้เลือกหลายวิชาหลายแขนงการเพิ่นเพิ่มขึ้นมาใหม่บักหลายเดี๋ยวนี้อยู่ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติเอิ้นว่ามศหั่นเอ้าก็จะลืมไปกันได้เนาะ
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: มาต่อกับเวียกงานการค้นคั่วกวดกาการอภัยโทษการเสนอขออภัยโทษให้นักโทษในปี2016นี้กองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติเพิ่นได้จัดกองประชุมรายงานผลการค้นคั่วกวดกาการเสนอขออภัยโทษให้นักโทษที่ว่าถูกศาลตัดสินประหารชีวิตประจำปี2016ซึ่งเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่3กันยานี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญทันบุญทวิไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติมีบรรดาห้องหัวหน้ากองเลขาและคณะกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติที่มาจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและศาลประชาชนสูงสุดเข้าร่วมท่านบอลีเพชรวิไซหัวหน้ากรมติดตามกฎกาค่ายคุ้มขังรัฐสร้างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้รายงานผลการค้นคั่วกฎกาของนักโทษประหารชีวิตประจำปี2016ตามห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสังรวมและนำส่งมาหากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติและตามข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติฉบับเลขที่52ลงวันที่2กรกฎาคม2016จากนั้นผู้กระทำกองประชุมได้ประกอบคำเห็นเจาะจี้มเกี่ยวกับผลการค้นคว้ากวดกาของแต่ละทานที่รับผิดชอบค้นคว้าย่างกงไปกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงบนพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการให้อภัยโทษฉบับเลขที่001ลงวันที่3มีนาคม2018และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาฉบับปรับปรุงปี2017เพื่อให้มีการค้นคั่วคำห้องขออภัยโทษของนักโทษประหารชีวิตประจำปี2016มีความยุติธรรมโปร่งใสและกับทันกับกำหนดเวลาในโอกาสเดียวกันนี้ท่านบุญทันบุญทวิไลก็เน้นให้คณะผู้สอบกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติหีบห้อนปรับปรุงตามการตกลงของกองประชุมโดยเน้นนักให้ผู้ที่รับผิดชอบกวดกาคืนเกี่ยวกับบรรดาข้อมูลต่างๆของนักโทษแต่ละคนให้ถูกต้องครบถ้วนรับประกันว่ามีการผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการปรับปรุงเอกสารลบไปลบมาหลายครั้งเพื่อวันนำเสนอต่อกองประชุมคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมในรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้อภัยโทษและรับประกันให้ทันกับกำหนดเวลาในการเสนอหาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อท่านประธานประเทศของออกรัฐดำรัสอภัยโทษให้นักโทษในวันศาสตร์ที่2ธันวาคม2016นี้อันนี้ก็จะเป็นการกาเกียมที่จะอภัยโทษให้แก่นักโทษที่ว่าประพฤติตนเป็นคนดีเปลี่ยนแปลงและก็เสื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขปฏิบัติตามระเบียบการต่างๆที่ทางคณะคุ้มขังเพื่อนได้มีข้อระเบียบและมีมติต่างๆจัดตั้งกันไว้เนาะท่านผู้ฟังเมื่อมาเว้าถึงน้ำท่วมในระยะนี้ก็ถือว่าพวกเรายังอยู่กับน้ำท่วมในระยะนี้อยู่กับเรื่องงานการศึกษากันแน่อื่นๆกันแน่ฉะนั้นและน้ำท่วมนี่นะ พวกเราก็ต้องมีความระมัดระวังได้นะเรื่องพยาธิต่างๆที่จะมากับน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพยาธิที่เกิดขึ้นเนาะระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนบางมื้อก็แดดบางมื้อก็ฝนตกนะเกิดน้ำท่วมสุเกิดมีน้ำอ่างน้ำขังตามถนนหนทางเงินซานบ้านซองอื่นๆเนาะอยู่หลายแขวงของลาวเฮาโดยเฉพาะเป็นทางหลวงน้ำทาจำปาซักสวรรณเขตอุดมไซและก็อื่นๆเนาะฉะนั้นปัญหาน้ำท่วมก็มักจะเกิดมีพยาธิต่างๆที่มากับน้ำเปื้อนและฤดูฝนพยาธิที่มากับน้ำท่วมเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราเช่นว่าพยาธิถอกท้องเป็นตาแดงพยาธิตุ่มเปื่อยตีนหอพยาธิไข่เยี่ยวหนูพยาธิที่ถูกสัตว์กัดตอดพยาธิไข่ยุงลายนอกนั้นกับปัญหาน้ำท่วมยังมาเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บจากสิ่งเสียดเหลือที่มากับน้ำก็สามารถเกิดอันตรายต่อคนเฮาได้เช่นกันดังนั้นขอให้ทุกคนมีสติป้องกันพยาธิและกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นท่านใดสัมผัสกับน้ำเปื้อนควรล้างตีนมือให้สะอาดใส่สบู่ทุกๆครั้งพร้อมนั้นที่อยู่อาศัยเฮือนซานบ้านซองก็ต้องทำความสะอาดภายหลังนำบกแห้งอยู่สะอาดแล้วต้องกินสะอาดดื่มน้ำสะอาดสิ่งสำคัญสิ่งเศษเหลือจากอาหารที่กินแล้วบุคคลถิ่มสะทรายในนั้นบุคคลขับถ่ายสะทรายเด็ดขาดเนาะในระยะสามถ้าว่าคนในครอบครัวหรือท่านรู้สึกบ่สบายควรไปพบแพทย์หมอใกล้บ้านท่านโดยด่วนเช่นว่าโรงหมอเมืองโรงหมอแขวงศูนย์กลางสุขศาลาเพื่อกวดเบิ่งอาการกินยาตามแพทย์สั่งและก็ปิ่นปั่วให้ทันเวลาและนอกจากนี้สิ่งอีกนึงก็ต้องระวังก็คือสัตว์อันตรายที่มานำน้ำบ่จะเป็นพวกงูพวกขี้เข็บพวกสัตว์พิษต่างๆมันน้ำท่วมแน่นอนก็ต้องหนีขึ้นมาโคกหนีขึ้นมาโคกมันก็จะอัปปารีซ่อนอยู่ในเหมือนน้ำซานของพวกเฮาซั่นก็อันนี้ก็ต้องมีสติระวังตัวแท้ๆหักษาเงินซานมาส่องให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเด้ออย่าลืมอย่าปาปล่อยเด็ดขาดเนาะและก็ระยะเดือนนี้นี่ก็ถือว่าลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพบรรดาท่านจัดภาพจัดกองประชุมการเกิดห้ามระเบิดลูกวานที่บ่ทันแตกเพิ่นจะจัดขึ้นในวันที่13หา18กันยานี้ฉะนั้นก็ถือว่าการตะเกียมหาต่างๆก็ถือว่าทางฝ่ายลาวเฮาแม่นถือว่าเฮียบห้อยและพร้อมห้อยสันห้อยแล้วบ่จะเป็นสถานที่จัดกองประชุมพิธีการรับแขกที่พักเช้าต่างๆอาหารการกินฉะนั้นก็ถือว่าทุกพวกเฮาทุกคนคนลาวควรจะห่วงแหงห่วงใจกันเหตุใดเพราะว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ร่วมกันถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่ทางองค์การจะตั้งสากลก็ให้ความไว้วางใจแก่หลานพวกเขารับเกียรติจัดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้หลังจากจัดอยู่ในคนหลังจันทร์แล้วเพิ่นก็ยังจะพาบรรดาการนำหรือว่าแขกที่มาร่วมกองประชุมในครั้งนี้ไปที่แขวงหลวงพะบางเพื่อไปเบิ่งสนามที่เพิ่นจะทำลายลูกระเบิดพันแตกนั่นอยู่ทางหลวงพะบางฉะนั้นก็ทางพี่น้องหลวงพะบางก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนาะเฮ็ดจังได๋ทางพวกเขาจะรับแขกบ้านแขกเมืองให้กับเจ้าประทับใจในการเดินทางมาร่วมกองประชุมครั้งนี้พวกเขาก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสครับแขกบ้านแขกเมืองและพ่อแม่ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการอนามัยเงินซานตนเองและท่านใดที่ไปอยู่เงินแคมทางควรจะปัดกวาดให้เงินซานบ้านซองสะอาดประดับประดาให้เห็นและรู้สึกว่าก็จะประทับใจอยากมาเที่ยวบ้านเฮากันเรื่อยๆเนาะในวันนี้ปัจจุบันนี้ก็พวกเฮานํากันว่าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ลาวเฮานี่ก็ทั่วโลกครับฮู้นั่นก็คือแหล่งมรดกโลกบ่จะเป็นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางแล้วก็มีวัดภูจำปาซักทงไอหินเสียงขวงแล้วก็ยังมีหินน้ำนอทั้งแขวงขมวนได้ขึ้นเป็นมรดกเรียบร้อยแล้วซั่นพวกเฮามีความภาคภูมิใจที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองก็จะมาแล้วก็จะก็อยากมาอีกเรื่อยๆก็จะบอกกันไปเรื่อยๆประเทศลาวน่าอยู่ผู้คนอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกนั้นมาเที่ยวเมืองลาวพวกเฮาให้หลายขึ้นเนาะเวลาบทลงพอดีเนาะขอบใจมีในการทุกท่านติดตามในการพอเตตนฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแต่ทุกทานสบายดี
2: ที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับทานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับซิบทานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้น หรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ตนโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
3: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยันยงที่18ลุงปานาลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนหับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเส้นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันศุกร์มื้อสุดท้ายของการปฏิบัตินาทีเวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทัวหน้าในอาทิตย์นี้เนาะเพราะว่ามื้ออื่นมื้อฮื้อคือวันเสาร์และวันอาทิตย์กำหนดเป็นมื้อพักราชการแต่ว่าในภาคส่วนของเอกชนหรือว่าวิสาหกิจรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระก็บางเทื่ออาจจะทุกมื้อเป็นมื้อเฮ็ดเวียกหรือว่าทุกมื้อเป็นมื้อพักผ่อนเนาะแล้วแต่เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านแต่ว่าตามการกำหนดทางราชการและแม่นแนวนั้นวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เท่านั้นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มันพักพบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวท้ายอาทิตย์คืนนี้อาจารย์แสงฟ้าเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมีรายการเนาะมีหลายคำมื้อนี้น่ะครูคำทำอิฐมีคำว่าไว้อะไรและไหวอะไรสุขติและสุขติต่างกันสะกดเนาะคะขอไข่คะขอควายมีคำว่าเถิดเทินแล้วก็เทินอีกเทินหนึ่งดอกซ้อนก็ขออภัยออกเสียงบ่ได้เทิดสระเอิดทอเทิดเนาะสระเอิญทอเทินไม่เอกเทินไม่โทเทินแล้วก็สระเอิญทอเทินไม่เอกเทินไม่โทเทินต่างกันก็คือทอถุงแล้วก็ทอถุงที่เฮาใช้เป็นคำลงท้ายเนาะมีรายการว่าสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงในสังคมนี่ก็ปรากฏเห็นทั้ง3เลยว่าสะกดแนวใดจึงถูกแท้มีคำว่าเทศบาลตัวเมืองแล้วก็ในเมืองมีคำว่าซุ่มซนและซุ่มนุ่มซนเนาะทั้งหมดมี12คำได้มีรายการมื้อนี้เนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและแก้ไขข้อข้องใจให้แก่เพิ่นมีรายการในเมื่อมีคำถามมาก็ต้องมีคำตอบเนาะมีการเสนอก็ต้องมีการสนองมีรายการที่ตามรับฟังการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: นี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ได้แล้วตอนนี้พ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าแม่นบ่อาจารย์
1: เจ้าแจ้งดี
0: พบกันมื้อนี้วันศุกร์มื้อสุดท้ายแล้วเนาะของการเวียกในอาทิตย์นี้หลายคำศัพท์อาจารย์คู่คำทำอิดนี่ปรากฏเห็นการใช้ในสังคมนี่แหละเนาะไว้อะไรและไหวอะไรต่างกันก็มีแต่การสะกดคำวอวีและตัววออาจารย์
1: จ้าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือเลยครับแข็งวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำไหวอะไรและไหวอะไรคำว่าไหวอะไรและไหวอะไรนี่มีเสียงอาวค่ายคือกันแต่มีความแตกต่างกันทางด้านโครงสร้างและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คือนั้นนี่ไว้อะไรซึ่งถือว่าเป็นคำที่ถูกต้องเป็นคำผสมลาวปาลีประกอบด้วยคำว่าไว้ไว้นี่หมายถึงรักษาแข็งให้มีอยู่ให้ปรากฏอยู่เนียนหรือว่าแสดงและคำว่าอะไรจากเข้าปาลีอะไรเนี่ยและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าอะไรก็หมายถึงงวงไงงวงหาและนึกถึงด้วยความเสียดายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้อะไรก็หมายถึงแสดงความคิดถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความเสียดายในทางพิธีการถือว่าไหวอะไรนี่แม่นอาการก้มหัวสงบนิ่งเนาะเวลาไหวอะไรนี่เพิ่นย่อมือนกบ่ดอกซ้อน
0: บ่บ่ได้ย่ออาจารย
1: ์เออบ่ได้ย่อมือนกเพราะว่าย่อมือนกนี่มันไหวมันบ่
0: เจ้าแม
1: ่เออไหวอะไรถือว่าแม่นอาการก้มหัวสงบนิ่งวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเขาวางพวงมาลาไว้อะไรต่อการจากไปของสหายไซสมพรพุ่มวิหารอันนี้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เนาะเลขตัวอย่างหนึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทรงสการท่านสมไซสมพรพุ่มวิหารทุกคนได้ยืนก้มหัวไหว้อะไรเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณของเพิ่นมาเลขตัวอย่างหนึ่งโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้อะไรเพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้จากไปอันนี้แม่นความหมายหรือตัวอย่างคำว่าไหว้อะไรเน
0: า
1: ะอันนี้ถือว่ามหาปัจจุบันมีกระสังเกตเห็นว่าบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและการเขียนก่อผู้ซึ่งประถึกหลายได้ดอกซ้อน
0: เจ้าสงสัยอาจารย
1: ์ใส่คำไว้อะไรเป็นบอก
0: เจ้าแม
1: ่แต่เคียงคู่กันนั่นแต่ยังปรากฏเห็นอยู่คำว่าไว้อะไรเป็นบอกไว้อะไรนี่คือว่าเป็นคำที่เขียนผิดถ้าผู้ใดเขียนเป็นตัววอไว้ที่ว่าย่อมือนกนะ
0: เจ้า
1: ถือว่าเป็นการผสมคำผิดโดยการเอาคำว่าไหวที่เป็นคำกริยาหมายถึงคำความเคารพโดยยกมือขึ้นนกมาผสมกับอะไรย้อนเกิดความเข้าใจผิดหรือการหลงออกเสียงหรือว่าสะกดตามเสียงมันยุดมันหมายความว่าใกล้เสียงกันนี่ดีสองคำนี้มันมาดอกซ้อน
0: เ
1: วลาออกเสียงไหวกับไหวไหวกับไหวเห็นปะเสียงมันต่างกันคือเวลาเขียนไหวอะไรนี่ถือว่าเป็นคำผิดเป็นคำที่สะกดผิดและใส่ผิดย้อนการไหวอะไรนี่จะไม่มีการยอมงกเด็กประการใดเนาะมีแต่ก้มหัวก้มหัวสงบนิ่งเน
0: า
1: ะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการใส่คำว่าไหวนะใส่ในบริบทการยอมมือนกเขาลบเนาะหัวบัวไส้ผสมกับอะไรตัวอย่างเป็นว่านักเรียนยอมมือไหวครูอาจารย์เมื่อเพิ่นย่างผ่านไป อีกตัวอย่างหนึ่งสาวคุกพากันไปไหว้พระและไหว้ธาตุในมือวันศีลอย่างนี้นะจะใส่คำว่าไหว้อันนี้สรุปรวมแล้วใส่อะไรเป็นคำที่ถูกต้องมาจากคำว่าไหว้มาผสมกับคำว่าอะไรก็หมายถึงการแสดงความคิดถึงและเสียดายต่อผู้ล่วงลับโดยการก้มหัวสงบนิ่งส่วนคำว่าไหว้อะไรถึงสะกดด้วยตัวหวอนอกอักษรสูงนั้นคือว่าเป็นคำที่ผิดเกิดจากการหลงเสียงวรรณยุกต์และกระเข้าใจผิดคิดว่าแมนการน้อมือนกนะและการเขียนที่ถูกต้องก็ต้องใส่ใส่ไม้ไม้ทั้งหมดเด็ดดอกซ้อนทั้งไหวทั้งอะไรผู้ใดไปใส่ไม่บ้วนนี่ก็ถือว่าผิ
0: ดอีกเนาะมีรายการให้ใส่ให้ถูกสังเกตเห็นว่าการใส่ตัวจริงในสังคมนี่ก็มีท่าเอียงหลายไปใส่ถูกแหละอาจารย์ไหวอะไรแหละดอกวาวีแหละแต่ว่าก็คืออาจารย์ว่าแหละถามว่าถูกหมดบ่ก็ยังมีจำนวนหนึ่งอีกก็สิแม่นย้อนความเข้าใจผิดหั่นฉะนั้นบัดนี้เฮาก็ถ้าหากว่ามีรายการหั่นใส่บ่ถูกเนาะก็เปลี่ยนถ้าหากจะใส่ไหวอะไรนี่เวลาไปงานดังกล่าวหั่นต้องได้ยอมมนต์พร้อมใดแต่ว่าในตัวจริงเฮาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดแนวนั้นเนาะท่าทางที่แสดงออกกับคำศัพท์ที่ใส่มันบ่สอดคล้องกันก็แสดงว่ามันบ่ถูกแล้วเนาะมันต้องแม่นไหวอะไรบ่วีไหวนี่ก็แม่นคันว่าแนวใดการทักทายของคนลาวแม่นเวลาพบกันโยมือไหวจังซี่หรือว่าโยมือนบนี่อันนี้แม่นถูกเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าต้องคือนั่นน่ะ
0: ต่างกันเด้อมีรายการคิดว่าคือสิได้แล้วมีรายการบัดนี้ยังมีคู่คำที่2ที่ว่ามันติดพันกับอันงานสถาปนกิจศพนี่อีกอาจารย์คำว่าสุขติกับสุขติสุขติกับสุขติอาจารย
1: ์เสียงเวลาออกเสียงมันจะออกเสียงคือกันเลยดอกซอน
0: โอ้แมน
1: อาจารย์ออกได้เวลาเว้าหันเว้าถูกแล้วสุขตินะแมนออกเสียงว่าสุขติจะออกเสียงตัวคอนยกต้องออกสุขติแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันสุขติเห็นป่ะเสียงมันจะเสียงต่ำตัวคอควายคำว่าสุขติและสุขะมีเสียงคล้ายคือกันแต่มีความแตกต่างทางด้านโครงสร้างและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต่างกันดังนี้สุขติคือว่าเป็นคำถูกต้องหมายสุขติขติเป็นคอควายเนาะคือว่าสุขตินี่เป็นคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสุสุนี่เป็นคำอุปสรรคหมายถึงดีงามง่ายและคำว่าคติก็หมายถึงการไปการดำเนินแบบอย่างหรือว่าทางก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสุขติก็หมายถึงการไปดีบอนดีที่ดวงวิญญาณจะไปถึงไปฮอดเนาะหรือว่าทางไปสู่ความดีทางไปสู่สวงสวรรค์มันมีอาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะขอให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจงไปสู่สุขติด้วยเถินนะด้วยตัวอย่างหนึ่งคณะร่วมงานได้ตั้งพวงมาลาและเขียนขอความขอให้ผู้เสียชีวิตจงไปสู่สุขติเห็นปะอีกตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลตามความเชื่อแม่นเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วไปสู่สุขติภพภูมิที่ดีอันนี้เขาจะใส่สุขติเนาะสุขติส่วนสุขติอันนี้แม่นใส่ตัวขอใครนะคือว่าเป็นการเป็นคำที่เขียนผิดหรือว่าสะกดผิดเป็นการสะกดผิดที่เกิดจากการเอาคำว่าสุขะสุขะนี่เป็นคำบาลีหมายถึงความสุขความสบายมาผสมกับติเห็นปะเมื่อใจแง่เป็นสุขติแล้วจะมีความหมายจะมีความหมายอย่างดอกซ้อนคือว่าเป็นคำเขียนผิดเนาะ าเหตุที่พาให้เขียนผิดนี่ก็ย้อนว่าการออกเสียงคล้ายคือกันและผู้เขียนมักคิดไปเองนะ
0: เข้าใจเข้าใจเอง
1: มันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับคำว่าสุขาวดีสุขาวดีเป็นแดนแห่งความสุขเด็ดออกซะ
0: เจ้า
1: แดนแห่งความสุขหรือว่าสุขะเด็ดสุขะ
0: ก็หมายถึงความสุข
1: จึงพาให้หลวงเขียนเป็นสุขติใส่ตุกขอฮะเนาะวันนี้อาจารย์จะมายกตัวอย่างคำที่มันคือใส่คำว่าสุขะตุกขอใครนะเราจะใส่ขึ้นนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในการดำรงชีวิตเวลานี้สุขภาพเราต้องใส่ตุกขอใครเป็นบทสอน
0: แม่นะจ
1: ๊ะอันนี้คือเรียกว่าแดนสุขาวดีเป็นแดนแห่งความสุขตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิมหายานนี่มันสุขาเป็นตุกขอใครเลขตัวอย่างหนึ่งจงมีความผาสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละด้วยเชิญเห็นไหมสุขะตัวนี้มันขอใครย้อนว่านี่แหละคำสุขนี่แหละสุขะสุขภาพสุขบดีจึงพาให้บางคนหลงคิดไปว่าสุขติมันต้องแม่นตุขอใครว่าถึงความสุขเด็ดดอกซ้อน
0: แม่นแท้แม่นแท
1: ้จึงเห็นไปผิดวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะสุขตินี่เป็นคำที่ถูกต้องเนาะมาจากคำปาลีสุขผสมกับคำมคติเป็นสุขติหมายถึงการไปดีการไปสู่ความดีหรือว่าไปสู่โลกสวรรค์ส่วนสุขติเป็นคำที่ผิดเนาะคือใส่ขอใครกันเกิดจากการหลงเสียงและสับสนกับคำว่าสุขะนะสุขภาพสุขาพอดีนะดังนั้นเวลาเขียนคำใบอะไรถึงพวงมาลาหรือว่าเอกสารทางการต้องเขียนเป็นสุขติใส่คอควายเท่านั้นนะดอกซ้อน
0: จ
1: ึงถือกว้าง
0: ความจริงนี้เขาคำเขียนกับคำเว้านี่นะมันถือ กันแล้วได้อาจารย์สุขตินะบอกว่าขอควายดีคันจะใส่ขอไข่นี่มันเวลาเว้านี่ต้องได้ตั้งใจเป็นสุขะติเด้อาจารย์บอกว่าขอไข่อยู่หมวดอักษรสูงเสียงมันนักเด้เนาะเสียงมันสูงฉันเฮาต้อง
1: คิดว่าทุกคนออกเสียงถูกแล้ว
0: เจ้า
1: แต่ว่าเวลาไม่เขียนผิด
0: แมนออกเสียงนี่สุขติถูกแล้วบัดเขียนนี่ฮะขอไข่ก็คืออาจารย์ยกมาอะไรป่ะอาจจะมันเกี่ยวพันกับความเข้าใจของผู้เกี่ยวเองสิฮะนะก็ปรากฏเห็นได้ใส่ในสังคมสั้นคันใช้ผิดก็เปลี่ยนเนาะขอควายสุขติเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องทั้งการเว้าและการเขียนมีอย่างเพิ่มเติมบ่อาจารย
1: ์หรือได้แล้วที่นี้คือนั่นแหละทั้ง2คำไว้อะไรและสุขติถือว่าคำนี้ก็ได้มีได้เว้าถึงเนาะคือว่ารายการพวกเฮาเว้า2คำนี้อาจารย์ชื่อได้ว่าบรรลุ3เทื่อเลยดิ
0: แม่นละบ่
1: คือว่าพวกก็ได้ผลดีก็ได้ผลดีเพราะว่าตั้งแต่5ปีก่อนมาฮอดปัจจุบันนี้การเขียนนี่ส่วนหลายจะถือ ส่วนหลายจะถือก็มีแต่จำนวนหนึ่งเท่านั้นในสื่อออนไลน์เนาะแต่ว่าสื่อทางการเพิ่นสะกดถือเบิดแล้ว
0: หนึ่งในนั้นนี่ส่วนน้อยๆหนึ่งนี่ก็อาจจะมาจากมีรายการที่ได้ฟังพวกเราสนทนากันได้เนาะอาจารย์เนาะบ่หลายก็สิมีน้อยหนึ่งแหละมีรายการเลยเพราะว่าอันน่ะมันเกิดเหตุการณ์ก็คือแม่นานาที่สองสามมือผ่านมานี่เนาะอาจารย์เนาะมีเห็นว่าการใส่คำซุ้มนี่หลายก็เลยจะเกิดมีคำถามฮั่นที่จริงนี่คำซุ้มนี่ก็สนทนากันเคยแล้วเคยสนทนาแล้วแต่ว่ากระดุดแล้วมันมีเหตุการณ์มีผู้ใส่กับมีผู้ถามอีกอาจารย์ยังอีก3คำที่ว่ามันยังเกี่ยวพันอยู่อาจารย์เทิดเทินแล้วก็เทินที่สะกดทอถุงทอถุงกับทอถุงเนี่ยดอกซ้อนออกเสียงบ่ได้อาจารย์
1: เทินตัวทอถุงเนี่ยเทินและเทิน
0: ทอถุง
1: เทินทั้ง3คำนี้เป็นคำลงท้ายของคำอ้อนวอนคำให้พรหรือคำไว้อะไรที่ปรารถนาอยากให้เป็นไปตามที่คิดไว้ ทั้ง3คำนี้ถือว่าเป็นคำรวมความหมายเป็นมีความคือและต่างกันดังนี้เถิดได้เป็นคำลงท้ายของคำอ้อนวอนหรือคำเหตุผลซึ่งหมายถึงให้เป็นดังนั้นดังนี้ตามใจมักของตนดังตัวอย่างใส่ลงท้ายคำอ้อนวอนเป็นว่าช่วยอ้ายเถิดนางหมอหรือว่าในเพลงช่วยเถิดนางหมอที่ดอกซ้อนคือ
0: ฟัง
1: บ
0: อก
1: ช่วยเถิดนางหมอมันจะใส่คำว่าเถิดช่วยเถิดนางหมออีกตัวอย่างหนึ่งน้องเอ้ยลืมความหลังเสียเถิดอันนี้มันลักษณะอันค่อนข้างไปเป็นแบบวรรณคดี
0: ได
1: ้ดอกซ้อน
0: เ
1: ป็นว่าแต่ว่าว่านี่สิจริงก็บ่สู่ใส่ปันแดส่วนหลายใส่เป็นบทเพลงบทกาบบทกรหรือว่าบทแต่งเป็นเรื่องสั้นนบนิยายนี่จะมีเห็นบ่แต่ว่าว่านี่สิจริงอีกทักสั้นเคยได้ยินบ่เคยใส่บ่นี่สิจริง
0: บ่บ่ค่อยขอเถิดช่วยค่อยเถิดสิเนี่ยอาจารย์เออบ่ได้ใส่
1: ลืมค่อยเสียเถิด
0: สิบ่บ่บ่ได้ใส่ดอก
1: ส่วนหลายเป็นลักษณะวันนักดีหลายคู่ค่ะนั่นบอกตะกอนอันนี้คำว่าเถิดและพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าเถิดยังใส่ลงท้ายคำให้พรหรือว่าคำใบอะไรก็ได้ตัวอย่างเป็นว่าขอให้ทานจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิดบอกหรือตัวอย่างหนึ่งจงไปสู่แดนสวรรค์ตั้นฟ้าด้วยเถิดจงไปดีถึงสุขด้วยเธออย่างสินะสอดเวลาใส่วันนี้มาเทียบใส่คำว่าเทินเทินตัวทอทอ
0: ทอถ
1: มเนาะทอถมใส่เป็นคำลงท้ายของคำให้พรหรือคำใบ้อะไรเล่มนี้ความหมายเส้นเดียวกันกับคำว่าเทินตั้งตัวอย่างขอจงอยู่ดีมีแห้งเทินหรือว่าขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยเชิญอีกตัวอย่างหนึ่งขอให้ดวงวิญญาณของประตูทวดจงไปสู่สุคติด้วยเชิญเห็นไหมอันนั้นเป็นเชิญดอกซ้อนเราจะใส่ขึ้นแนวนั้นส่วนเชิญก็เป็นคำลงท้ายของคำเหตุผลหรือคำไว้อะไรและมีความหมายเส้นเดียวกันกับคำบัดเชิญแต่เสียงอ้าวยืนและก็อ่อนนวลกลัวดังตัวอย่างว่าขอจงประสบแต่ความสุขโชคดีเถินสุขสมหวังโชคดีจงเป็นของท่านด้วยเถินขอให้ดวงวิญญาณของพอตู้ทวดจงไปสู่สวงสวรรค์ตั้นป้าเถินหมอดับซ้อนอันนี้วันนี้อาจารย์จะมาให้ขอสังเกตคำว่าเทิร์นและเทิร์นเป็นคำที่วัจนานุกรมภาษาลาวทุกฉบับบันทึกเป็นคำลักไว
0: ้
1: เนาะเป็นได้หมายว่าบรรจุไว้ส่วนคำว่าเทิร์นก็มีอยู่ในคำลักแต่จะเป็นคำอธิบายแก่คำว่าเทิร์นเป็นคำว่าเชิญตัวทอถงกันซึ่งในคำนิยามจะบอกว่าเป็นคำเดียวกันกับคำว่าทอนเชิญเชิญขึ้นมาย้อนแนวนั้นจึงปรากฏมีผู้พิมพ์คำไว้อะไรถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีทั้งคำลงท้ายด้วยเชิญและเชิญขึ้นมาขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติด้วยเทินบางเทื่อก็ใช่ว่าจงไปสู่สุคติด้วยเทินเห็นไหมจะมีสองอย่างแต่ว่าเทินมีพวกปรากฏเห็นได้ดอกซ้อนอันเขียนอยู่ในพวงมาลาเนี่ย
0: เจ้าแต่ว่าใช่ในกรณีอื่นในมีอยู่คืออาจารย์ยกคะแนนเนาะสวยเทินน้ำมองนะหรือว่าในบทวรรณคดีอื่น
1: จะมีขึ้นอยู่นั่นดอกซ้อนทั้งสามคำคือว่าเป็นคำรวมความหมายละ
0: จ
1: ะว่ากับใส่แตกต่างกันแตกต่างกันหน่อยนึง
0: หมายความว่าบัญญัติไว้อยู่ในวัจนานุกรมทั้งสองเลยเนาะอาจารย์เนาะ
1: แมนเทิดและเทิร์น
0: เทิดและเทิร์นทอทุ้งเนาะที่บัญญัติหั่นน่ะ
1: บ่แม่นบ
0: ่ทอทุ้ง
1: แม่นแม่นทอทุ้ง
0: ทอทุ้ง
1: เทิร์นเทิร์นเทิร์น
0: เออเทิร์น
1: เทิดและเทิร์น
0: เทิดและเทิร์น
1: เทิร์นเทิร์นหั่นมันอันเขียนใต้แต่ว่าให้ไปเบิ่งเทิร์น
0: อืมเป็นคำฮ้อง
1: เป็นคำฮ้อง
0: อืม
1: คือว่าคำรักมันเทิร์นกับเทิร์น
0: ก็หมายความว่าบัญญัติทั้งสองคำเพียงแต่ว่าเทิร์นทอทุ้งเพิ่นบ่ให้นิยามเพิ่นบอกไปเบิ่งเทิร์นทอทุ้งเนาะที่เป็นคำรัก
1: เ
0: ออคันซั่นก็บ่แปลกที่มีรายการท่านสิมีผู้ใช้ทั้งทอทุ้งแล้วก็ทอทุ้งแต่ว่าถ้าหากว่าถูกต้องแท้ๆนี่ก็ต้องแม่นทอทุ้งเลยเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามันเป็นคำรักเด้อปรากฏเห็นใช้ตัวจริงในสังคมกับทั้งสองแต่นี่แก้ไขข้อข้องใจให้มีรายการแล้วการใส่ในครั้งต่อไปก็ใส่ให้มันถูกต้องก็จะดีหลายเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์บัดนี้คู่คำต่อไปแม่นเทศบาลตัวเมืองแล้วก็ในเมืองอาจารย
1: ์ทั้ง3คำนี่เนาะเทศบาลตัวเมืองและในเมืองนี่ส่วนหลายเขาจะใส่หรือเอิ้นว่าก็เป็นทั้งการอยู่ได้ดอกซอน
0: เจ้า
1: แต่ว่าอาจารย์ไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นนะเนาะบ่มีได้คำว่าเทศบาลดอกซอน
0: อ๋อเพิ่นใช้คำไหนอาจารย
1: ์เพิ่นใช้แต่แขวงนครหลวงนั่นบ่
0: เจ้า
1: เมืองและตะแสงเท่านั้น
0: อ
1: ือเห็นบ่ตัวที่ว่าเพิ่นปรับปรุงในปี2025แต่ว่าในไหนก็ตามถึงว่าจะบ่มีอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นนั้นแต่ทั้ง3คำพวกเข้ากันยังใช้อยู่เนาะยังปรากฏเห็นนะเวลาเขาพิมพ์คำดังกล่าวกันเข้าอยู่ใน Google เนาะก็จะเห็นมันออกมาคำว่าเทศบาลตัวเมืองและในเมืองนี้เป็นคำศัพท์ที่เว้าถึงพื้นที่ที่มีความเจริญเป็นมีประชากรหนาแน่นและก็เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองถึงว่าในชีวิตตัวจริงคนเฮามักใช้แทนกันในบางบริบทเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามภูมิศาสตร์เข้าภาษาและสถานะทางกฎหมายก็แม้นมีความต่างกันคืออย่างนี้เทศบาลเป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าเทศะหมดเทศะก็หมายถึงเขตแดนบ้านประเทศและคำว่าบาลที่แปลงเสียงมาจากคำปาลีคำเดิมเป็นปาละเนาะปาละแล้วก็แปลงมาเป็นเสียงลาวว่าบาลหมายถึงผู้รักษาผู้ปกครองหรือว่าการคุ้มครองเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเทศบาลเวลาเขียนเทศบาลเนาะจะมามากออกเสียงและสะกดเป็นเทศบาลดอกซอน
0: แม่นตัวจริงเดี๋ยวนั้น
1: เทศบาลเวลาเขาเว้าส่วนไรเขาจะเว้าว่าเทศบาลและถ้าเอียงในการสะกดคำจะแม่นนี่ดอกสะกดเป็นเทศบาล

0: 998กิโลเมตรเห็นเด้เห็นบ่กิโลต่อเมตรนะตรงนั้นกิโลต่อเมตรเนาะอันนี้เป็นเขตเทศบาลสี่แม่นเมืองบ่ชี้ตัวเมืองบ่ดอกซ้อนบ่แม่นเก้าตัวเมืองบ่ของนครหลวงนี่จัน
1: บ่แม่นอาจารย์บ่แม่น
0: ทั้งหมดมีแต่สี่ตัวเมืองเด
1: ้
0: ดอกซ้อนเกี่ยวกับเขตเทศบาลเห็นบ่ดังนั้นมาเทียบใส่เนื้อที่ของนครหลวงนิ่งจันทร์นั่นบ่ 3,900 กิโลต่อเมตรส่วนเขตเทศบาลมีแต่ 1,928 กิโลต่อเมตรเห็นบ
1: ่
0: ฉะนั้นประมาณ1ส่วน3เป็นบ่ดอกซ้อนประมาณนั้นเขตเทศบาลเห็นบ่คือเมืองจันทบุรีเมืองไสยเศรษฐา
1: ศรีสัตน
0: าเมืองสีสัตนา
1: และสีโคตะบง
0: สีโคตะบงบอกสีเมืองนี้ที่ว่าเป็นเขตเทศบาลนี่ตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลลงกวดกาการตั้งห้างขายของตามแคมป์ทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าส่วนหลายปัจจุบันนี้ก็ง้อบ่รถเทศบาลแต่ก่อนมีเด
1: ้อ๋อบ่เดี๋ยวนี้สังเกตว่าบ่เห็นเพิ่นใส่เด้อาจารย์
0: เป็นบทไส้ละเมื่อก่อนเป็นจะไส้เนาะรถเทศบาลส่วนหลายเป็นรถที่เก็บขี้เงินนะดอกซ้อน
1: แม่นรถ
0: เก็บขี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บทสู่ไส้แล้วและอีกตัวอย่างหนึ่งโครงการพัฒนาเทศบาลได้สูงใส่การจัดการขี้เงินและระบบระบายน้ำเห็นไหมตรงนี้แล้วทำเป็นเบิ้งอยู่ในวัจนานุกรมสบับไม่ล่าสุดเนาะเพิ่นก็ให้นิยามคำว่าเทศบาลว่าเขตใจกลางของตัวเมืองหรือแขวงเขตที่อยู่ในคุ้มครองของตัวเมืองหรือเมืองที่เป็นที่ว่ากาดแขวงเห็นป่ะเพิ่นจะใส่เท่านั้นเนาะว่าเทศบาลแขวงก็หมายถึงเขตใจกลางของแขวงที่มีองค์การสำคัญต่างๆของแขวงตั้งอยู่หรือว่าเทศกาลเทศบาลเมืองก็เป็นเขตใหญ่กลางของตัวเมืองแต่บอกอันนี้มันเทศบาลดอกซ้อน
1: จ
0: ้ะแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าตัวเมืองตัวเมืองนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าตัวก็หมายถึงหูทางส่วนสำคัญหรือว่าจุดศูนย์กลางและคำว่าเมืองก็หมายเขตแดนซุ้มซนเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นตัวเมืองก็หมายถึงเขตพื้นที่ศูนย์กลางที่มีความเจริญซึ่งความจะต่างกับเขตชนบทเด็ดดอกซ้อนเห็นบ่คนตัวเมืองกับคนชนบทคือกันบ
1: ่บ่ก็จะบ่คือ
0: จะต่างกันเห็นบ่คำนี้แหละเน้นบอกถึงเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่นานแน่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการค้าและการบริการเจริญกว่าเขตชนบทเน้นบ่ดอกซ้อน
1: แม่นแหละ
0: และคำว่าตัวเมืองนี่เนาะยังใช้เป็นคำศัพท์ทางการก็หมายถึงเมืองอะไรดอกซ้อนหรือหัวหน่วยการปกครองขันเมืองตัวอย่างเป็นเก้าตัวเมืองในครหลวงนิ่งแก่นนี่ดิเขากำลังบอกว่าเก้าตัวเมืองมันบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นเขาใช
0: ้นอกจากนั้นตัวเมืองยังเน้นลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในผังเมืองอันนี้ก็เป็นเบื้องภาพรวมความเจริญตึกอาคารและการขยายตัวของเมืองดังตัวอย่างว่าการขยายตัวของตัวเมืองเฮ็ดให้มีอาคารพาณิชย์และห้องการเกิดขึ้นอย่างไรวะเรียกตัวอย่างหนึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองช่วยลดผ่อนความอ่อนและมลพิษทางอากาศแม่นบ่ดอกซ้อน
1: โอ้แม่นแท้อาจารย์อันนี้นะ
0: เหมือนเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่เด
1: ้
0: อยู่ตามแคมทางเห็นบ่เพิ่นจะปลูกต้นไม้เนาะเพื่อเฮ็ดให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวนะมันจะช่วยลดผ่อนความร้อนแล้วกันมลพิษทางอากาศและอีกตัวอย่างหนึ่งการสัญจรอยู่ในตัวเมืองในยามโมงเร่งด่วนมักจะมีรถจะมีการแออัดของรถยางนักน่วงเหมือนบอก
1: แม่นแท้อาจารย์
0: ตีห้าเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนี
1: ่
0: เดี๋ยวนี้มีแออัดบอกหลบซ่อนอยู่ตามเส้นทางต่าง
1: ๆเอาเริ่มแล้วได้อาจารย์นี่มันเริ่มมา

0: ตั้ง
1: ส
0: แ
1: ิ
0: ต
1: บ
0: ่
1: กว่า
0: ส
1: ตั
0: า
1: ว
0: ม
1: นั้น
0: สิบห้าโมง
1: โดย
0: ส
1: เฉ
0: าม
1: พา
0: ส
1: ะ
0: ิบแป
1: ที่
0: ด
1: ตัวเมืองอีกเนาะสี่ตัวเมืองที่ว่าเป็นเทศบาลนี่นะ
0: จ้ะแม่นแท
1: ที่ว่
0: แ
1: า
0: ม่น
1: แกอัดขนาดเรื่องรถนี่แค่นั้นเป็นตัวเมืองวันนี้มาเทียบใส่กับในเมืองในเมืองนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าในก็หมายถึงด้านในขอบเขตพื้นที่ทั้งในและคำว่าเมืองก็หมายถึงตัวเมืองหรือว่าเขตชุมชนชุมชนเมืองคำนี้แหละเป็นเน้นถึงตำแหน่งหรือทิศทางของพื้นที่ซึ่งมีว่าศูนย์กลางการค้าตลาดหรือพื้นที่ด้านในที่ต่างจากนอกเมืองหรือว่าชานเมืองเด็กดอกซ่อนชานเมืองกับในเมืองคือกันบ่
0: บอจะบุคืออาจารย์
1: เวลาอยู่ยานเราเป็นคนในเมืองแต่คอยเป็นคนชานเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองใช่บ่
0: ก็บุคือกัน
1: บ้านเงินพักคุณไปอยู่นอกเมืองแต่ละมือได้เคี้ยวเข้ามาเห็ดเบียดอยู่ในเมืองลำบากบ่ดอกซ่อน
0: ก็ลำบากอยู่ได้อาจารย์
1: ลำบาก
0: ว่าการสัญจรตัวแออัดได้บัดเข้ามาในเมืองนี่นะ
1: แน่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะเพื่อนของข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเพื่อให้การเดินทางไปเวียกได้สะดวกเห็นบ่เป็นเขาดำรงชีวิตอยู่ในเมืองนี่สะดวกกว่าดอกซ่อน
0: แมนสะดวกอาจารย์
1: ในการไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็สะดวกถ้าว่าอยู่นอกเมืองหรือว่าอยู่ซานเมืองแต่ว่าห้องการสมบัติอยู่ในเมืองโอ้ได้เที่ยวไกลเห็นไหม
0: ยุ่งแท้อันนี้
1: เล็กตัวอย่างหนึ่งห้านอาหารในเมืองมักจะมีลูกค้าหลายและราคาแพงกว่าห้านที่อยู่นอกเมืองเงินบริษัท
0: แมนเท่อาจารย์เอ๋ยอันนี้นะ
1: แต่ว่าห้านอยู่ในเมืองแต่ว่าบ่เสมอไปด้วยดอกซ่อนบ
0: แม
1: าง
0: น
1: บ
0: แม
1: ่อน
0: น
1: อยู่นอกเมืองเห็นบ่เขตส้มท่องเที่ยวขนาด
0: แมน
1: อาหารบางเทือก็แพงกว่าอยู่ในเมืองแบบนี้
0: แมนแท้แมนแท้อันนี้ก็หรือว่าเมืองที่มีเศรษฐกิจมีเงินไขคือตัวอย่างหลอกซ่อนไปวีรบุรีนะอาจารย์ไกลไกลแต่ว่าแพงอยู่พุ่นนะอาจารย์
1: โอ้
0: แมน
1: แต่ที่เงินเอาเครื่องนี่มันต้องไป
0: แม
1: ขาน ย
0: แล้วแมนแล้ว
1: อาจารย์จะยกตัวอย่างหนึ่งเนาะมื้อนี้จะเข้าไปซื้อเครื่องอยู่ในเมืองเพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่าคำเมานี่มันคนอยู่ในเมืองหรือคนอยู่นอกเมือง
0: อยู่นอกเมืองเลยอาจารย์อยู่นอกเมืองเข้าไปในเมือง
1: คืออยู่ดงดวกมีบางเครือก็เว้าเด้โอ้ไม่นี่สิเข้าไปในเมืองก่อน
0: แม
1: เห็น
0: น
1: บ่
0: แมนแม
1: ก็
0: น
1: แสดงว่าเข้าไปในเมืองกับแม่นแถวตลาดเต้า
0: ซี
1: แถ
0: ห
1: ว
0: อ
1: สี
0: ม
1: หอมอีกทีน่ะ
0: แมนละบ่
1: เห็นบ่อันนั้นในเมืองเด้
0: เจ้า
1: อันนั้นดงดวกนี่ก็จะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี่ดงดวกก็ที่กลายเป็นในเมืองด้วยกันเด้
0: เ
1: ด
0: จ
1: อก
0: ้า
1: ตอน
0: แม่แล
1: เพราะว่าอย่างเพราะว่ามีตึกอาคารพาณิชย์ห้างค้าอย่างต่างๆห้างอาหารเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลยทีนี้น
0: แ
1: ะ
0: ม่เพราะว่าใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยเนาะ
1: แมนแมนอยู่อ้อมแอมนั่นก็คือว่าห้างต่างๆกันคือว่าเกิดขึ้นปานดอกเอ็ด
0: แม่แหละดอกซ่อนส
1: อ
0: ัง
1: ะ
0: เก
1: ล่
0: ต
1: ะ
0: เห็นการไส้ตัวจริงอันโบแมนตะเขตดงโดกอาจารย์บางเทือเขตสวนมอนบ่อโอบ้านห้อมนี่นะเขาเจ้ามาอันตลาดเช่านี่นะกะว่ามาในเมืองไปในเม
1: เ
0: ื
1: พ
0: อ
1: ราง ะว่าอย่างเพราะว่าคำนี้มันใช้มาแต่สมัยอาจจะเป็นห้อยกว่าปีผ่านมาแล้วคำนี้นะ
0: แมนแมน
1: เพราะว่าตัวเมืองที่แท้กันเนี่ยอยู่อันน้ำพุอันเดียดอกซ่อนสมัยก่อนตลาดเช่าอันนึงอยู่น้ำพุเด้
0: โอ้แมนบอกอาจารย์
1: แน่แหละตลาดเช่าอยู่น้ำพุถือว่าเป็นในเมืองแหละนั่นนะหมายความว่าคนอยู่เขตถือว่าอยู่สีไข่บ่อยู่บ้านบ้านห้อมหรือว่าอยู่แถวจอมแจ้งจริงสินะเดี๋ยวสวนม้อนอยู่สิก็นั่นมันเข้ามาอันนั้นแถวน้ำพุนี่ก็ว่าเข้าไปในเมืองเป็นบอก
0: ทางตะกี้
1: หร
0: เพ
1: ื
0: ิ
1: อ
0: ่น
1: ว่า
0: บ่สะดวกมันเพิ่นคือไก่แท้ๆได้อาจารย์
1: เงี้ย
0: เนาะ
1: ไก่ไก่ไก่เพราะว่ารถล้าผ่านนะมันต่าง
0: ขี่รถถีบ
1: ก
0: ตะ
1: ็
0: กี้น่ะขี่รถถีบเนี่ยก็ได้ว่าเข้ามาในเมื
1: เ
0: อ
1: ด
0: ง
1: ็ก
0: แท้
1: ขี่
0: ได
1: เ
0: ้
1: กวี
0: แบ
1: ยน
0: บ
1: ใน
0: ี้
1: บางเทื่อนะ
0: เจ้า
1: เป็น
0: แม
1: บอก
0: น
1: ขี่เกวียนขี่สร้างเป็นต้นละส
0: เจ
1: ม
0: ้
1: ั
0: าย
1: ก่อนดังนั้นในเมืองนั้นมันติดปากออกมาเห็นบอกเวลาไปอันตลาดเศร้าไปยังเพราะว่าไปในเมืองคือว่าอยู่ไกลแม้กระทั่งอยู่อันอ่าวใกล้ๆแดแถวอันแถวไหน แถวจอมมณีสินะ
0: อืมแม่นแถวของหมอไม้หาสิบเตียงเออเข้าไปในเมืองก่อนเออแม่นได้อาจารย์เพราะว่ามันเป็นคำที่มันติดซบติดปากที่เขาใส่มาแต่ปู่ย่าตานายเขาพาเว้ามาแม่นลักษณะแนวนี้นะอาจารย
1: ์แม่นดังนั้นสรุปรวมแล้วทั้งสามคำนี้มันก็เป็นคำที่เขาใส่อยู่เรื่อยๆเนาะเทศบาลนี่ก็เน้นเขตเหตุการณ์ของตัวเมืองหรือว่าแขวงเนาะส่วนตัวเมืองนั้นก็เป็นคำที่เน้นถึงลักษณะความเจริญและสิ่งปลูกสร้างทางภูมิศาสตร์เห็นบ่ที่ว่ามันเป็นบอนทีมีความเจริญเด้ตัวเมืองน่ะ
0: ตัวเมืองนี่คำกงกันข้ามแม่นชนบทบ่อาจารย
1: ์ชนบทแม่นกงกันข้ามตัวมีบทอ่านบทหนึ่งดีอยู่ในปึ้มแบบหัดอ่านสำหรับคนต่างประเทศจะมีบทที่มีหัวข้อว่าตัวเมืองและชนบทเห็นป่ะแล้วก็มีการสนทนากันว่าเจ้าอยากอยู่ตัวเมืองบ่เลยว่าเจ้าอยากอยู่ชนบทมีการทุบเถียงกันตัวเมืองส่วนว่าในเมืองนั้นเป็นคําบอกตําแหน่งเน้นใส่พื้นที่ใจกลางหรือสั้นในของเมืองซึ่งมาคงเงินคํากับนอกเมือง
0: หรือว่าซานเมืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: ซานเมืองก็ได้อันนั้นจริงป่ะ
0: มันก็ความหมายบ่คือกันได้ฟังอาจารย์อธิบายมานี่มันก็บ่คือกันเทศบาลก็แนวนึงอีกเน้นถึงพื้นที่ที่มีความเจริญแล้วก็เขตใจกลางของเมืองในการพัฒนาทางด้านการค้าการปกครองบัดตัวเมืองพัดแม่นน่ะบอนที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าว่าในเมืองสภัดว่าแม่นเขตใจกลางเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: เขตใจกลางของตัวเมืองหั่นคืออาจารย์ยกว่าในเมืองของนครหลวงแม่งจันทน์ก็แม่นอยู่น้ําพุแม่นบ่อาจารย
1: ์
0: ก็มีหลายจุดอยู่น้ําพุสีหอมได้คันแม่นกลางคืนหรือบ่ซั่นก็แม่นอนาตลาดมืดแคมป์ของจังซี่น่ะอาจารย์
1: แม่นแล้ว
0: บ่อนใดที่มีซุ้มซุนหรือว่าผู้คนอยู่อย่างหนาแน่นมีลักษณะแออัดนี่ก็แม่นรถแล้วมันในเมืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: แต่ว่าก็ใช้ในกรณีต่างกันถามว่าคือกันบ่คือกันเนาะความหมายคนละอย่างคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
1: ์
0: อีกคู่คำหนึ่งซุ่มซนและซุ่มนุ่มซนอาจารย
1: ์คำว่าซุ่มซนและซุ่มนุ่มซนนี่เป็นคำศัพท์ที่ใช้เว้าถึงการปูมกันของกลุ่มคนถึงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและก็มีคำว่าซุ้มและซนเป็นองค์ประกอบคือกันเนาะแต่เมื่อวิเคราะห์ตามโครงสร้างเข้าภาษาและกับขอบเขตความหมายมันมีจุดเน้นแตกต่างกันคือในนี้ซุ้มซนเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าซุ้มซุ้มก็หมายถึงงอมโฮมเป็นกลุ่มและก็คำว่าซนมาจากคำปาลีเนาะคำเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงมาชนะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าซนก็หมายถึงคนมนุษย์หรือว่าประชาชนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นซุ้มซนก็หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันในเขตแดนใดหนึ่งที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือผลประโยชน์รวมกันอย่างต่อเนื่องคำนี้เลยมันเน้นความผูกพันทางสังคมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่รวมกันซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโครงทางสังคมชัดเจนและก็เป็นไปตามธรรมชาติเช่นว่าชุมชนแออัดชุมชนชนบทและอาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาอนามัยให้แก่คนในชุมชนอีกตัวอย่างหนึ่งชุมชนแห่งนี้มีความสามัคคีกันดีหลายเมื่อมีงานประเพณีทุกคนจะมาช่วยกันในตัวอย่างหนึ่งการแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนเป็นหลักอันนั้นแม่นคำว่าซุ้มซนเนาะกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตแดนใดนึง มันมาเทียบแต่คำว่าชุมนุมชนชุมนุมชนนี่เป็นคำผสมคำแม่ปาลีประกอบกับประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าชุมนุมจากเข้าคำแม่คำเดิมจะออกเสียงว่าชุมนุมชุมนุมและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาว่าชุมนุมหมายถึงการมาโอมกันการจัดการโอมอุ่มและคำว่าชนที่ออกที่มาจากเข้าปาลีชนะและแปลงเสียงเป็นคำลาว่าชนหมายถึงคนมนุษย์ประชาชนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นซุ้มนุ่มซนก็หมายถึงการมาม้วนตูกันของกลุ่มคนเพื่อเฮ็ดกิจกรรมใดหนึ่งหรือว่าเป็นคำท้ามิสาการโดยเฉพาะเป็นวิสาสังคมวิทยาที่หมายถึงเขตซุ้มนุ่มของประชากรนี่มีสองความหมายเด้ความหมายหนึ่งก็เป็นการมาฮุมมุ่งมั่นตัวกันของกลุ่มคนในความหมายหนึ่งเป็นทรัพย์วิชาการเขตสุนุมของประชาชนคำนี้มันเน้นเหตุการณ์หรือกิจการการมุ่งตัวกันหรือว่าดิทางสังคมวิทยาหรือว่าผังเมืองนี่มันเน้นพื้นที่หรือเขตที่มีการตั้งถิ่นฐานมุ่งกันของประชากรโดยเน้นใส่ความหนาแน่นและการตั้งรักแรงดังตัวอย่างบริเวณโน้นดินแห่งนี้เป็นเขตซุ้มนุ่มซนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเรื่องตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าคุ้มครองความเงียบห้อยเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายในบริเวณที่มีการซุ้มนุ่มซนอย่างหนาแน่นเล็กตัวอย่างหนึ่งในอดีตซุ้มนุ่มสนมักจะตั้งอยู่ตามแคมแม่น้ำเพื่อความสะดวกในการใส่น้ำและการเดินทางอันนั้นเป็นซุ้มนุ่มสนเห็นปะเคยอาจารย์ยกตัวอย่างในอดีตซุ้มนุ่มสนมักตั้งอยู่ตามแคมน้ำคือความสะดวกในการใส่น้ำตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยในบริบทภูมิศาสตร์ที่ว่าทางด้านมนุษยวิทยาเนาะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าควบคุมความเงียบห้อยเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายในบริเวณที่มีการชุมนุมเติมยางหนาเนี่ยอันนี้เป็นการเต้าหูมกันจะมีความหมายต่างเนาะเห็นปะมันจะมีสองความหมายชุมนุมชนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อชุมชนหันก็หมายถึงกลุ่มคนและวิถีชีวิตที่มีความผูกพันมีโครงสร้างสังคมและอาศัยอยู่ร่วมกันหรือว่าพ่อง่ายเป็นกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดน้อยอยู่บริเวณเดียวกันเห็นบ่อันนี้เป็นชุมชนส่วนชุมนุมชนเน้นเน้นถึงปรากฏการณ์หรือว่าพื้นที่นี้มีการโฮมตัวกันหรือเขตที่มีการตั้งรักแรงถิ่นฐานของประชากรเนาะถ้าว่าอิงใส่มาเขียนอนุกรมเนาะเพิ่นก็ว่าซุ้มนุ่มหันเป็นพวกกองสูงสนที่เต้าโฮมกันอยู่อย่างนานเนี่ยอันนี้เป็นซุ้มนุ่มสนเห็นปะสูงสนที่เต้าโฮมกันอยู่อย่างนานเนี่ยจะมีความหมายที่เรียกนั่นซุ้มสนและซุ้มนุ่มสนและอาจารย์ใจคอสังเกตว่าคำทั้งสองนี่พวกเขาใส่บอกใส่แต่คำที่ใส่หลายเป็นซุ้มสนเขาจะได้ยินเรื่อยๆส่วนซุ้มนุ่มซนนี่จะปรากฏหน่อย
0: หรือว่าใส่ในวิชาเฉพาะในทางวิศวกรรมเนาะอาจารย
1: ์แม่แหละแม่
0: เจ้าความหมายมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ได้อาจารย์คันสิว่าไปแล้ว
1: แม่แม่ใกล้เคียงใกล้เคียง
0: ซุ้มซนนี่เน้นถึงกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันที่มีความผูกพันกันแม่นของของกลุ่มคนขนาดน้อยเนาะอาจารย์เนาะ
1: ดำ
0: รงชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะมีนะจักประมาณ10ชาวคนนี่เขาก็เอิ้นว่าเป็นซุ้มซนได้หลายๆเนาะอาจารย์เนาะ
1: ซุ้มซนอาจจะหลายกว่าหันแต่ก่อน
0: หลายกว่านี้เนาะบ้านนึงเนาะอาจารย์เนาะ ก็เหมือนบ้
1: ล
0: า
1: ัก
0: น
1: ษ
0: หนึ
1: ณ
0: ่ง
1: นั่นแหละ
0: ลักษณะว่าบ้าน
1: แต
0: หน
1: ่
0: ึ่
1: ว
0: ง
1: ่า
0: ท
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ่เป็นซุ้มซุ้มหนึ่งบัดซุ้มนุ่มซนนี่มันเน้นถึงการห่วมตัวกันของกลุ่มคนเนาะของกลุ่ม
1: แม
0: ค
1: ่
0: นก็แม่นจำนวนหลายจำนวนในระดับหนึ่งว่าซันซาเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: ในน
1: เ
0: ี
1: จ
0: ้
1: ้
0: ก
1: า
0: ็บ่ได้บอกว่าเท่านั้นเท่านี้คนแต่ว่าของกลุ่มคนเพื่อมาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเป็นเขตซุ้มนุ่มของประชากรก็หมายความว่ามีผู้คนดำรงชีวิตอยู่นี่นะอันนี้อาจารย์
1: แมนคือว่าดำรงชีวิตอยู่อย่างหนาแน่นเนี่ยก็เรียกว่ามันหลายถ้าเทียบใส่ซุ้มซนกับซุ้มนุ่มซนก็ถึงเรื่องคนแล้วมันซุ้มนุ่มซนจะมีหลายกว่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าก็มีเต้าโฮมกันอย่างหนาแน่นเด็ก
0: เจ้าซุ้มซนจะมีคนหน่อยกว่าซุ้มนุ่มซนแต่ก็คืออาจารย์เล่าให้เลยว่าหน่อยนักหน่อยหนาที่เราจะได้ยินใส่ว่าซุ้มนุ่มซนการคันสมมุติว่าในกรณีที่ว่ามีคนจำนวนหลายมาโฮมตู่กันนี่เขาก็ว่าเป็นการโฮมตู่กันของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเขาก็ใช้เนาะนี่คิดว่ามันเป็นศัพท์วิชาการเฉพาะของวิชาวิทยาศาสตร์สังคมบ่เนาะอาจารย์เนาะที่ว่าเพิ่นจะใช้หลายในเวียกงานนี้นะแต่ว่าสองคำนี้ก็บ่คือกันใกล้เคียงแต่บ่แม่นอันเดียวกันในรายการแต่มันจะสิว่าถามว่าแทนกันได้บ่นี่ก็สิแทนกันบ่ได้ใช้ในกรณีเฉพาะเนาะคิดว่าในวิชาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์สังคมนี่เพิ่นจะมีทั้ง2ซุ้มซนแล้วก็ซุ้มนุ่มซนกำหนดความหมายเฉพาะแต่ว่าการใช้ทั่วไปในสังคมเฮานี่นะเฮาใช้หลายแม่นคําว่าซุ้มซนนี่แม่นกลุ่มคนที่ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันขนาดน้อยเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: คิดว่าคือสิได้ระบบอาจารย์หรือว่าอาจารย์มีหยัง
1: แนะ
0: นําเพิ่มเติม
1: คือสิได้แหละคิดว่า
0: บ่ละเอียดแล้วมีตัวอย่างอธิบายหลายสมควรอาทิตย์หน้าอาจารย์พวกเฮาจึงพบกันตื่ม
1: เจ้าอาทิตย์หน้าจึงพบกันใหม่
0: ขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อ
1: เจ้าใจโสดี
0: อีกเท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำอาจารย์แสงฟ้าของอนุภาพที่เข้าร่วมสนทนาอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์ในรายการของพวกเฮาเนาะมื้อนี้ก็ได้12คำในรายการแล้วก็คำศัพท์ยังค้างในรายการจำนวนหนึ่งเนาะยกย่องไปเป็นอาทิตย์หน้าส่วนคำศัพท์ใดที่เพิ่นมีรายการเห็นว่ายังมีความคล่องใจในการใช้เนาะควรแก่การอธิบายและชี้แจงให้เพิ่นมีรายการท่านอื่นๆได้รับฟังนำก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านส่งข้อความทาง WhatsApp ให้ดอกซ้อนหมายเลข02059864685อีกเท่านึงเด้อ02059864685คำศัพท์ที่นำมาสนทนาในวันนี้ก็คือได้เว้าแหละเนาะว่าเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันมีรายการบ่แม่นคำศัพท์ใหม่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เราได้ยินเคยได้ยินเคยใช้เนาะก็คิดว่าจะเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราบ่หลายก็น้อยได้มีรายการเนาะก็ได้บอกถึงความหมายของแต่ละคำศัพท์รวมถึงการสะกดคำกรณีของการใช้ก็ละเอียดสมควรตัวอย่างประกอบการอธิบายอาจารย์ก็ยกให้หลายตัวอย่างเนาะหน่อยสุดนี้2หลายสุดก็ฮอด3ฮอด4ก็คิดว่าจะเฮ็ดให้มีรายการหันเข้าใจแจ้งพอสมควรเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ก็จะให้ทานได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะมื้อนี้เนื่องจากว่าก็เป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของอาทิตย์นี้เด้เนาะโมงนี้ก็คือเว้านั่นแหละอาจจะเป็นโมงที่มีรายการหลายๆท่านพร้อมกับเฮือนบ่แม่นมดทุกท่านได้เพราะว่าบางท่านก็ยังอยู่ห้องการเวียกบ่แล้วซ้ำเวียกซะก่อนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านบางท่านนี่ก็ฟังนำวิทยุอยู่ห้องการอยู่เฮือนอยู่ห้วยอยู่สวนหรือบางท่านนี่ก็พ่วงขับรถกลับเฮือนฟังอยู่ในรถนั่นแหละเนาะหรือว่าฟังผ่านFacebook มีเพจของ Loudness No Radio ที่ถ่ายทอดสดอยู่รวมถึงแอปพลิเคชันของ Radio Garden นี่นะมีรายการก็สะดวกหลายได้ดอกซ้อนก็เคยฟังเวลาที่เฮาเดินทางไปต่างแขวงเนาะขึ้นอาจจะบ่สะดวกขึ้นวิทยุนี่นะ FM 103.7 MHz นะมีรายการฟังผ่านFacebook เพราะว่ามันนำใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเนาะหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden นะมีรายการดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ได้ทาง Play Store แล้วก็Play Store แล้วก็อีหยัง iOS แล้วก็ Android นะมีรายการเนาะสามารถใช้ได้ทั้ง2เลย App Store แล้วก็ Play Store นะดาวน์โหลดได้เลย Radio Garden สะดวกเลยเวลาที่ว่าเราฟังขั้นบอนใดบ่มีอันน่ะคลื่นของ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอันน่ะอินเทอร์เน็ตของท่านนั่นน่ะ ก็ต้องสะดวกนำเพราะฉะนั้นมันก็สิใส่บ่ได้เด้อเพลงที่จะดังออกไปนี่มอบเป็นความสุขให้คนมีรายการทุกท่านแหละฟังให้อาจารย์แสงฟ้านำยังมีเวลาพอไปฟังฮอดเพลงนึงมีรายการ 17:54 นาทีเวลาจากห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของคนมีรายการทุกท่านพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีไม่ทักแฟนรายการพบพ่อกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮพวกเฮาพบก
3: ัน
4: ทุกๆท้ายอาทิตย
3: ์
4: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง18โมงหา19โมง
3: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
4: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดหวมรายการพวกเฮาหรือว่าอยากจัดทำรายการห่วมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052
3: เจ้าและการพวกเขาได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
4: อยู่กับพวกเขาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
3: ้
4: หรือว่าบริการสำหรับสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
3: คันหาเว้าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี้ห้างค่าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือได
4: เจ้า
3: สแกนจ่ายสแกนจ่ายแล้วในเฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
4: ้
3: สิซื้อประเภท 5,000 กีบกับสแกนจ่าย
4: ง่ายตัว
3: ง่ายตัว แล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
4: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายป
3: ี
4: สินเคยคือป้างาเว้าแหละป้างาเว้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมก็เป็นสแกนจ่ายน้อยหรือหลายก็คือจ่ายเป็นเงินเองหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกตรวจสอบได้อีก
3: บางประเทศแม่นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นว่าเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบบ่มี
4: ลง
3: เกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นนะ
4: เจ้า
3: ถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เซนว่า
4: ประเทศจีน
3: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใช้ตัวนี้ไหน
4: แอปซวยเลย
3: แอป
4: ซวย
3: แมนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทั้งโคซกเห็นว่าบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮาดีต่อไปเฮาขึ้นว่าก็ต้องเดินตามทางเส้นนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
4: า
3: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเขาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านในบ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ได้บ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เน
4: า
3: ะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
4: ์สั่ง
3: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วเราก็เลือกว่าบ่เขาสิไปเอามันอยู่ตัวไหนสมมุติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะมันก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเอากลางหดมองเขาแล้วก็ไป
4: สแกน
3: แ
4: จ้งคิว
3: แจ้งเพื่อนแล้วก็เอาเลย
4: แบบนั้นเลย
3: โอ้แล้วบัดนี้พนักงานเพิ่นเฮ็ดอย่างเพียงแต่เพิ่นจับขึ้นมาให้เฮาซื้อเพิ่นก็จะบ่ได้เพิ่นก็จะบ่ได้ถามอันนั้นนี่บ
4: ่
3: ทุกคนก็คือฮู้ระเบียบโอ้เฮาก็ว่าเพิ่นก็พัฒนา
4: ย้อนย้อนว่าประชากรคนบ้านเพิ่นหลายที่แบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบ่ได้เสียเวลาบ่ได้โตคิวแล้วก็ต้องปลอดภัยอีก
3: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นมีหน้าที่ส่งกาแฟ
4: เกียมออเดอร์ตามคําสั่งซื
3: ้อแม่นออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์บ่แม่นผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งบ่แม่นเนาะเพิ่นก็เอาเฮ็ดแล้วก็มาวางไว้ติดน้ําเบิดน้ําเบิดไว้ คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามน้ําเบิดของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
4: เจ้า
3: แต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามบัดนี้สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่เด้สมมุติว่าเฮาบ่ชื่อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าหับผิดบ่หรือว่าอย่างต่างๆหรือว่าเจ้าบ่ทันใจบ่สินะมันตัดพร้อมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่ม่ม
4: ระบบเพิ่นดี
3: เออเนาะเอาฝากไว้ชื่อมี
4: ให้เป็นความรู้ในการ
3: ศึกษา
4: หรือว่าสำหรับสถานที่สะดวกสบาย
3: เจ้าแล้วยิงบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก็
4: เริ่มหันเปลี่ยน
3: ไปสู่ในจุดที่หลายขึ้น
4: เจ้า
3: พ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นําใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่นํามือนับหลายขึ้น
4: เกือบทุกห้างเลย
3: คนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าได้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาได้ซื้อผัก 20,000 30,000 เพิ่นก็สแกนจ่ายว่าซ
4: ั่
3: นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวเออแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันตอนนี้เฮาจะให้ประธานไปรับฟังสิ่งเพียงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็เป็น
4: โอ้มูลเลย
3: เต็มสปีดเลย
4: มีข้อมูลหลายอย่างว่าหลาย
3: ย้อนอย่างย้อนว่าโคศกคิดฮอดเด้โคศกคิดฮอดว่าโอ้คิดฮอดรายการฮอดจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังทักทายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
4: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการฮอบฮู้ตอนนี้พาทานทรงทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

0: ั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR และกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBSขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาคุณสุขย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางคุณสุขช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทํารายการร่วมกับพวกเฮาได้เลยเนาะครับสมรับฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเฮาได้เพราะคันต่างประเทศนี่สิเป็นม้งใหม่เด้ม้งตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่าม้งตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมารับชมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ส่งแรงใจมาหาโคศกเด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพลงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแดๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมาหาพวกเฮาได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เฮาต้องมีการเมี่ยนหมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ําจะอังทันทีน้ําห้องประทับท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นชานบ้านโซนท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ําที่มันบ่สามารถระบายน้ําได้สะดวกส่วนนึงเป็นมาจากบรรดาเศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทงยางบ่ตุกน้ําดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ําเฮ็ดให้น้ําบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมาแห้งตกมาหลายชั่วโม มงนี่เสี่ยงต่อกับน้ำท่วมได้ง่ายอันเฮาต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการกำจัดขี้เหงื
1: ่อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นทีทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเลยเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือไอ้ปัญหาว่าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มสะสายมันจะไหลลงห้วยห้องคลองบึงสร้างกลายเป็นระบบนิเวศเอิ้นว่าบ่เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็ว่าได้เพราะว่าหยังถุงยางพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายบ่ได้เวลามันลงในแม่น้ําเถื่อปลามากินหรือว่าสารเคมีลงไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ปลาตายอันนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่บ่น้อยถ้าหากพวกเฮาปล่อยเป็นเรื่องที่บ่ให้ความสําคัญซั่นเฮาต้องได้ให้ความสําคัญแล้วเป็นหยังพวกเฮาจึงเว้าตลอดเว้าเรื่อยๆเพราะว่าในมื้อนึงๆแต่ละครัวเรือนหรือว่าห้านค้าน้อยๆนึงเพิ่นสร้างขี้เหงื่อเวลามารวมกันในมื้อนึงนี่ตามข้อมูลของบ่เฉพาะประเทศเฮาได้ในทั่วโลกนี่หลายได้ปริมาณขี้เหงื่อถ้าเฮาบ่มีการจัดสรรการเมี่ยนขี้เหงื่อที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได้
1: เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ้าโฆษกจือตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหงื่อนี่แม่นมื้อนึงนี่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เฮาสร้างขี้เหงื่อประมาณ700ต้น
2: โอ้
1: แต่ว่าในการกําจัดเมี่ยนมาต่างๆได้เพียงแต่มื้อนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกำลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยร้อนก็ร้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดนี่ก็แม่นหัวทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปนี่แม่นก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้อีหยังหลายๆอย่าง
2: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
2: า
1: ะเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงจังซี่นะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพื่อนอ้อมข้างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวกับพวกเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสารบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสารบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าเสียเนาะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะเลยว่าเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาสินะบางประเทศก็จำกัดเรื่องการนำใส่เครื่องปรับอากาศอีกสินะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเลยแล้วบวกกับความร้อนกับความชื้นความชื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบอกสภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆหลานๆฮักการถิ่มขี้เหงื่อให้ถึกทีถึกบอนฮักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออามีกระตาแล้วจัดสรรแล้วหรือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมือทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได
1: ้
2: มันก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่เป็นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าเติมอีกระยะฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างกับบ่แม่นสปอร์ตตั้งแต่ระยะของฤดูฝนว่ะ
2: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเบื้องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆแต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุงยางถุงพลาสติกนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ยางหัดถุงยางอีกได
1: ้ทานเอาไปแล้วอย่าห้องเลยว่าเอากลับ เอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําพันลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่เหื่อยท่านจะปล่อยไปหั่นเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปที่ให้มันถึกบอนถึกทีอย่าลืมมาสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับเฮาปล่อยกระทิ่มไว้นี่อีก10คน20คนมากระทิ่มไว้นี
2: ่แล้วเป็นกองขี้เหงื
1: ่อเออขี้เหงื่อนั่นไผ
2: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี้
2: ให้ทุกคนคิดน้ำกันคิดน้ำกันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องห่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่ทุกคนเมืองข้าม
2: เจ้าเอาพวกเขาว่าว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมียนขี้เหงื่อหรือว่ากับจัดขี้เหงื่อห่วมกันเนาะเป็นหน้าที่รวมของทุกคนตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงมวลๆให้เข้ากับเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาโซกให้จัดให้น้ำกันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View Moreหรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBSสำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปทีเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบไบโอเมตริกส์หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตน

0: นะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีวันหลายๆวันสำคัญอยู่ในนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนวันสื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมือวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือมานั่งจะทำรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองพวกเราเองก็มีความดีอกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสาร
0: ของ
1: งานสื่อมวลชน
0: นอกจากงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สำคัญ
1: ในเดือน
0: น
1: ี
0: ้ในเดือนสิงหาเนาะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าวฟังเพลงชีวิตนักข่าวบางนู้นเป็น
1: อ
0: ะไร
1: เจ้าบางอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ฉันบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: เอาตอนรับฟังเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการพวกเราเห็นจากเวลาแล้วก็ถือว่าไล่หลังมาสมควรสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอยากประกอบส่วนความคิดความเห็นก็สามารถส่งเข้ามาหารายการได้อาจจะผ่านทางข้อความผ่านทางเพจของทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ห้องส่งตอนที่พวกเราจัดรายการอยู่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์02-0305787052เอ้ยคนสู้ก็เริ่มสับสนหรือว่าคุณฮอดเขาแรงแล้วบ่นี่
1: เนาะคือสิแม่นพาเขาแรงแล้วก็เลยใจลอยไปหน่อยนึงเอาบ่เป็นอย่างเนาะ
0: ถึงว่าจักหน่อยแต่งเขาแรง
1: กินข้าวแรง
0: เออจักก็ข้าวแรงพาข้าวแรง
1: แต่งท้ายบ่แต่งท้าย
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: เสียงเพลงนี้สิเป็นการส่งท้ายรายการเลยเนาะ
0: เจ้า
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนเฮาธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาแล้วพวกเฮาจะพบกันเป็นประจำศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00-19:00 มื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนพร้อมด้วยนายสั่งควบคุมเสียงเทวกาศลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์เน้นหนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบถ้วนซี้แจงการเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียนหลัดสายสามัญศึกษาเป็นพันธะของผู้ปกครองบ่มีกำหนดแน่นอนกวางหนิงกลายเป็นนครที่8ของเวียดนามจี้ซาวเห็นดีลุดพรความบ่สมดุลด้านการค้าโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่1กันยายนนี้ที่นครหลวงบิสเก็กของสาธารณรัฐเกียร์กิสถานพนันธานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศและพบปะสองฝ่ายกับพนันธานอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกประธานาธิบดีสาธารณรัฐเบลารุสีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การฮูมันเซียงไฮ้บวกคู่เจรจาในโอกาสนี้พนันธานทองรุ่นศรีสุริตได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับพนันธานอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกอีกท่านหนึ่งภายหลังการพบปะกันที่เมืองกาซานของรัสเซียในเดือนตุลา2024การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการทุ่มเทอันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับมีมากผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้พนันธานประธานประเทศได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพนันธานประธานาธิบดีและรัฐบาลเบลารุสีที่ให้การสนับสนุนลาวและการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อประกอบส่วนอย่างเฮาหันในเวทีดังกล่าวตามความสามารถและเงื่อนไขตัวจริงการพบปะดังกล่าว2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมืออันดีระหว่างลาวเบลารุสีที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะทางด้านการเมืองและความมั่นคงพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในหลายระดับ2ฝ่ายยังได้ทบทวนคืนถึงการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาและปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการสืบต่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือในของเขตต่างๆที่ได้ตกลงและเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันแล้วนั้นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนธนาคารและการเงินการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสาธารณสุขนอกจากนี้2ฝ่ายยังเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรึกษาลือกันผ่านกลไกร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการร่วมมือ2ฝ่ายให้ได้รับมากผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติลาวเบลารุสีให้หลายกว่าเก่าพนันธานอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกได้แสดงความสมเสยต่อพนันธานทองรุ่นศรีสุริตที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานประเทศลาวอีก1สมัยและถือโอกาสดังกล่าวเสื้อเสริญไปเยี่ยมยามเบลารุสีอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อสุกยู่สายพัวพันและการหัวมือที่เป็นมุนเสื้อดีงามที่มีมาแต่ดุนนานระหว่างลาวและเบลารุสีให้เข้มแข็งเลิกซึ่งและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบดุลพเนท่านสอนไสศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า 94%
2: สมใส่ปฏิบัติเหลี่ยงงานการซักวัคซีนกันพยาธิและได้เปิดกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติวันซักยาการพยาธิแห่งศาสตร์ในขอบเขตทั่วประเทศได้ปรับปรุงและปฏิบัติเหลี่ยงงานส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กเฮ็ดให้อัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ลดลงและได้เร่งใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขการปรับปรุง พื้นฐานโครงร่างประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ส่งเสริมการผลิตอาหารยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ซึ่งสามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศได้ประมาณ60ส่วนหอยของความต้องการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปินปัวที่จำเป็นกว่า 94.5 ส่วนหอยปฏิบัติ14ต่อ4วัดของแขนงสาธารณสุขซึ่งมี7ต่อ4วัดแม้นมีความคืบหน้าดี
0: ท่านสอนใจสีพันโดนให้หู้ตื่มว่าสำหรับเรียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมได้เอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า 84 ส่วนห้อยคงแผนการปีพันธะบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ 70 กว่าส่วนห้อยคงแผนการ
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจการปกปักรักษาสันติภาพโลกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบดลมานี้อยู่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสอนภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่3หรือ CCM แม้นการผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองเอาก่อนหน้านี
3: ้คิดว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็แม่นสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮ้อนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้และขั้นถ่าเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18สภาสาธิบาลออกคือ SDG ที่18นี่ความจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการแก้ไขตัวจริงเท่าซุมื้อนี่ประชาชนยังได้รับข้อหายจากระเบิดบ่อนแตกยังบ่ลดละบางเทื่ออาจจะบ่ทันเห็นอยู่ในสื่อต่างๆแต่ว่าประชาชนที่ผู้ทำมาหากินธรรมดาอยู่เขตต่างๆนี่ก็ยังเอิ้นว่าประสบข้อหายพวกเฮาก็ได้สอบพื้นที่เพื่อจะเกี่ยมให้ผู้แทนได้ไปเบิ่งบอลระเบิดที่บ่ทันแตกตกค้างนี่พวกเฮาจะทําลายพื้นที่ก็บ่ได้ไกลก็เพียงเท่าใดกิโลเมตรนึงจากตัวเมืองจักซั่นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนนึงทํามาหากินอยู่จักซั่นอันนั้นมันความเสี่ยงมันอยู่ทุกตารางเมตรอยู่ในแข่งขันประชาชนนั่นก็เป็นระเบิดที่ตกค้างไปแล้วเจ้าคิดว่าผลสําเร็จดังกล่าวนี่จะเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นพวกเฮามีเป้าหมาย1ที่สําคัญที่ในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเมื่อตกค้างสมัยสงคราม
1: ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารให้ฮู้ตื่มว่าการเป็นเจ้าภาพสากลในครั้งนี้เป็นโอกาสอันสำคัญของลาวเพื่อดึงดูดความสนใจและคำมั่นสัญญาของสากลให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกถึงว่ากองประชุมครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยกงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยคมคู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการระดมทุนฮ้อนและเทคนิควิชาการเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือและการกำหนดบุริมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อการเกษตรกรรมการสร้างรายได้เลี้ยงชีพและการพัฒนาเคียงคู่กับเวงานการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายเพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ชีวิตของประชาชนและเปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลายขึ้นกว่าเก่า
0: ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์เน้นหนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยลงเลิกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่วันที่1กันยาศกเฮียน2026-2027ว่าครูสอนทุกสั้นทุกขั้นจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณครูเป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับนักเรียนแต่ละสั้นแต่ละขั้นจงตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนให้หลายขึ้นด้วยตนเองดุมันค้นคว้าหำเรียนฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีของครูกลายเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติดีในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4: ประพฤติที่ดีในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสังคมช่วยศึกษาแนวคิดให้แก่ลูกหลานนักเรียนนับแต่ศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ฮู้จักให้เกียรติหมู่ครูด้วยกันผู้เคารพครูอาจารย์ผู้จักฮักเสื้อแห่งชาติและฮักท่านผู้นำประกอบส่วนเฮ็ดหน้าที่ค้นคว้าหำเรียนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
0: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เรียกร้องให้องค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุ่มสนภาคส่วนธุรกิจในทั่วสังคมจงประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นและเป็นปกติต่อเนื่อง
1: วันที่31สิงหาแล้วนี้ท่านสมบุญสีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงต่างประเทศแนะนำประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของและเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำของที่แขวงขอนแก่นประเทศไทยมีสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของสมาชิกคณะประจำสถาบันแม่น้ำของผู้ต่างหน้าจากสถานกงสุลใหญ่บรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของหรือ GMSคุมความงานคุมความพัฒนาและพนักงานของสถาบันแม่น้ำของเข้าร่วมการเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ People Partnerships Progress สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสถาบันแม่น้ำของและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมขยายความก้าวหน้าอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำของในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศแนะนำประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของได้มีคำเห็นแสดงความชมเชยต่อสถาบันแม่น้ำของที่ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาและการทุ่มมือในอนุภาคพื้นแม่น้ำของตลอดระยะ30ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำของในแต่ละระยะตลอดฮอดพนักงานของสถาบันแม่น้ำของที่เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเสียสละมีหัวคิดปฏิสังและความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาครูร่วมงานควบพัฒนาและองค์การจัดตั้งอื่นๆที่ให้การสนับสนุนและการร่วมมือที่ดีตลอดมานอกนั้นยังได้ยืนยันคืนความหมายมั่นที่ลาวจะสืบต่อสุขอยู่และให้การร่วมมือแก่สถาบันแม่น้ำของในปัจจุบันก็คือในต่อหน้าโดยเฉพาะในระยะที่ลาวปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของพร้อมนี้ยังมีผู้ต่างหน้าจากสถานกงสุลใหญ่ของลาวจีนและเวียดนามประจำขอนแก่นได้มีคำเห็นชมเชยงานเฉลิมฉลองดังกล่าวเคียงคู่กันนี้ประธานคณะประจำสถาบันแม่น้ำของได้มีคำเห็นหวนคืนถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของสถาบันแม่น้ำของตลอด3ทศวรรษผ่านมา
0: เมื่อวานนี้พลตรีจันดีสุริวงศักดิ์กรรมการคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพหัวหน้าคณะซีนำรวมเวียกงานขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีนพร้อมด้วยคณะ กลุ่มวิชาเฉพาะห้องการคณะอนุกรรมการวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ลงติดตามกวดกาสถานที่ความพร้อมโครงการฮัดแอบฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมและบริการด้านการเพศห่วมส่งกองทัพลาวจีนขบวนรถไฟสันติภาพ2026ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่7กันยานี้อิงตามการโฮเมอร์ส่งฝ่ายระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนขบวนรถไฟสันติภาพ2026จุดประสงค์และคาดหมายเพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนการรวมการโฮเมอร์ด้านการทหารโครงส่งกองทัพลาวจีนให้เป็นรูปธรรมลงลึกขยายการโฮเมอร์ด้านสาธารณสุขโครงส่งกองทัพลาวจีนให้ปรากฏผลเป็นจริงยกระดับความสามารถการร่วมกันบรรษาเวียกงานเสนาหักภารกิจการร่วมกอบกู้ช่วยเหลือภัยพิบัติและการบริการด้านการเพศระหว่างส่งกองทัพเพื่อสร้างเป็นแบบเพศให้เกิดการแลกเปลี่ยนการร่วมมือด้านการเพศการทหารระหว่างส่งฝ่ายสืบต่อเสริมขยายไมตรีจิตมิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อของส่งประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสุขยุคการพัวพันมิตรภาพของส่งประเทศส่งกองทัพให้ปรากฏผลเป็นจริงและก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกหับประกันบรรดาหน้าที่เวียกงานให้ถูกต้องตามหลักการขั้นตอนการกำหนดเวลาและประสิทธิผลมีบรรยากาศฝดฟื้นมวลซืนและมีผลสำเร็จจบงามยกระดับความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในการเกี่ยมพร้อมกอบกู้ภัยพิบัติทุกเงื่อนไขตลอดระยะการกักเกียมและฝึกซ้อมต้องหับประกันให้มีความปลอดภัยรอบด้านบาดเก้าดำเนินขณะฝ่ายจีนสมทบกับฝ่ายลาวลงสำรวจเก็บกำข้อมูลภาคสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่1การจัดตั้งกักเกียมต่างๆอยู่สถานีรถไฟสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าเวียงจันทน์ใต้ห้องหมอศูนย์กลางห้อย3ห้องหมอบริเวณห้อย6ห้องหมอบริเวณห้อย9และห้องหมอทหารแขวงอัตปือพร้อมทางลงนามบทบันทึกครั้งที่1ในวันที่3กรกฎาคมปี2026ลงสำรวจข้อมูลเก็บกำพื้นที่จะจัดการฝึกซ้อมและสถานที่บริการกวดสุขภาพคณะฝ่ายจีนและลาวได้เป็นเอกภาพลงนามบทบันทึกครั้งที่2ในวันที่5สิงหาคม2026อยู่จีนเพื่อปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันเพนหอบด้านครั้งสุดท้ายเนื่องในขั้นตอนการฝึกซ้อมและพันธะต่างๆระหว่างส่งฝ่ายรายงานและสร้างเอกสารเพื่อขออนุมัติจากขันทึงกักเกียมบุคลากรยาปัวพยาธิวัตถุอุปกรณ์พาหนะและสถานที่เพื่อหับใส่การฝึกซ้อมกักเกียมแผนการเวียกงานหับประกันหอบด้านทางด้านการเมืองภารกิจการเทคนิคและพัวพันต่างประเทศเพื่อหับใส่การฝึกซ้อมในโอกาสนี้พลตรีจันดีสุริวงศักดิ์ได้เรียกร้องให้คณะซีนำรวมกรมวิชาเฉพาะคณะอนุกรรมการและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องจงเอาใจใส่สุ่มทุกสติปัญญาของตนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติการอบรมฮัดเอบฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมและบริการด้านการเพศห่วมส่งกองทัพลาวจีนขบวนรถไฟสันติภาพ2026ในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: วันที่1กันยานี้ภายในแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงขมวนได้สรุปเวียกงานหอบด้านโดยการเป็นประธานของทานแสงเพชรคำสุขถาวงหักษาการหัวหน้าแผนกมีห้องหัวหน้าแผนกคณะแขนงการปิ้นอ้อมและภาคส่วนที่ขึ้นกับเข้าร่วมทานแสงเพชรคำสุขถาวงให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปตีราคาคืนเวียกงานหอบด้านในของเขตแห่งงานและสวัสดิการสังคมระยะ9เดือนและวางทิศทางแผนการ3เดือนให้ปี2026นี้ทั้งยกให้เห็นถึงข้อสะดวกข้อยุ่งยากบทเรียนที่ถอดถอนได้ปัญหาสิ่งท้าทายและทิศทางจุดสุ่มในตัวหน้าท่านรัฐนงไซวงแก้วหัวหน้าห้องการบริหารแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้ผ่านบทสรุปเวียกงานรอบด้านระยะ9เดือนผ่านมาว่าแขนงแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้เอาใจใส่จัดตั้งแผนพัฒนาแห่งงานและสวัสดิการสังคม5ปีครั้งที่5ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงครั้งที่10 2006-2030และแผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานและสวัสดิการสังคมประจำปี2006เคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติเวียกงาน3สร้างมติคำสั่งของขันเทิงเพื่อพัฒนาสิมือแห่งงานให้เท่าเทียมกับบรรดาประเทศใกล้เคียงการบริการจัดหางานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแห่งงานคุ้มครองและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แห่งงานและผู้ออกแห่งงาน คุ้มครองระบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานรับใช้การปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างเหมาะสมการกดกู้ระเบิดบ่อนแตกออกจากเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนให้สามารถนำใช้ได้อย่างปลอดภัยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ9เดือนผ่านมาได้ซี่เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายแผนเวียกจุดสุ่มคาดหมายตัวเลข4วัดจำนวน1เพื่อกำหนดให้แก่การปฏิบัติแผน5ปีพร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026
0: ในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนหลัดจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที่ 83/SPS ลงวันที่25 มิถุนายน 2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสูงอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแหงเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดไล่ตัวโหคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโต๊ะต่างเปเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้ใจค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้านต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่4กันยาเวลา18 โมงห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งยังได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลือบในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30/100อุณหภูมิแม้ระวัง17-29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50/100อุณหภูมิแม้ระวัง21-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60/100อุณหภูมิแม้ระวัง24-32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60/100อุณหภูมิแม้ระวัง24-31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50/100อุณหภูมิแม้ระวัง17-31องศา ภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา27องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
6: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยายน2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ต้องไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่1กันยานี้มติของสภาแห่งชาติเวียดนามเกี่ยวกับการสร้างตั้งนครกวงหนิงมีผลศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการฉะนั้นนับแต่วันที่1กันยานี้เป็นต้นไปทั่วประเทศเวียดนามมีทั้งหมด8นครรวมมีฮานอยโฮจิมินห์ไฮฟองดานังเกินเทอร์เวดงไนและกวงหนิงรายงานข่าวระบุตื่นว่าตามมติของสภาแห่งชาติเวียดนามนครกวงหนิงมีประชากร 1,520,000 กว่าคนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกุ่งกับโอกาสทั่วประเทศเวียดนามเฉลิมฉลองวันชาติที่2กันยาคมครบ81ปีอยู่ตามถนนสายต่างๆเขตชุมชนหอมบ้านในทั่วนครกวงหนิงแม้นเต็มไปด้วยทุ่งชาติดอกไม้ป้ายคำขวัญคำนับสมเสยกวงหนิงกลายเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางอย่างเป็นทางการด้วยฐานะบทบาทใหม่กวงหนิงก้าวไปถึงการสร้างเขตตัวเมืองทะเลศรีวิไลทันสมัยสีเขียวติดพันกับมรดกและกลายเป็นประตูเชื่อมต่อเวียดนามกับอาเซียนตะวันออกเสียงเหนือและอาเซียนแปซิฟิกทั้งเป็นใจกลางเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเมื่อบดินมานี่รัฐมนตรีกระทรวงการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 ยกเว้นจีนได้ปรึกษาหรือถึงความสำคัญของการยกเลิกนโยบายที่บ่เป็นไปตามนโยบายกลไกตลาดเพื่อสกัดกั้นความบ่สมดุลทางการค้าโลกแถลงการของประธาน G20 ภายหลังจัดกองประชุมเป็นเวลา2วันอยู่เมืองแอชวินลาสนอสแคโรไลนาให้ฮู้ว่าประเทศสมาชิกควรดำเนินมาตรการเพื่อจำกัดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งกลายเป็นปัญหาซ้ำเติมให้ความบ่สมดุลนั่นหุนแหงขึ้นกว่าเก่าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

็นคนอย่าได้กลมลี่เหลี่ยมหลบคมเส้นซื้อคมในฝักผเสืองคมอมไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีค่าแหนงว่าผ้าขี้เมี่ยงฝันไส้ทุกวันนั่นดีแล้วสบายดีท่านผู้ฟังเที่ยงแพงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ทาง AM เวลาก็แม่น 10:50 น. สำหรับออกอากาศทาง

0: การศึกษาก็แล้วแต่ซึ่งในระยะนี้ก็เป็นระยะที่เปิดสุขเฮียนใหม่แดฉะนั้นนักเฮียนหลายคนก็แม่นสุ่มใส่ในการไปโรงเรียนเอาใจใส่ในการฝึกฝนล่อลอมตนเองให้เป็นนักเฮียนที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สิ่งที่สำคัญแท้ว่าเป็นนักเฮียนนี่ก็แม่นตั้งใจค้นคว้าศึกษาหาเฮียนนำเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเองจะได้ดีที่สุดอันนั้นก็เพื่ออนาคตที่สดใสนั่นเองถ้าเฮามีความรู้ความสามารถแล้วใหญ่ขึ้นมาก็จะมีอาชีพที่โตเพื่อเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเมื่อจากเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ต้องได้ไปพัฒนาสังคมให้นับมือนับดีขึ้นเพราะว่าพวกเราที่เป็นพลเมืองลาวก็ต้องได้ประกอบส่วนเหื่อแห้งพันธะของตนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเอาละท่านผู้ฟังรายการท่องถิ่นดินลาวในมื้อนี้ก็จะนำเสนอบทเกี่ยวกับ
1: เรื่องงานปกปักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองกับความต้องการอันใหม่ของประเทศชาติในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเฮานั้นไปเคียงคู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจพวกเฮาต้องได้พ้อมพากันปกปักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการอนุรักษ์และส่งเสริมมวลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติติดพันกับสิ่งหย่อท่อทางด้านวัฒนธรรมต้องได้เอาใจใส่ดังนี้ศึกษาอบรมให้ประชาชนบรรดาสั้นคนให้เห็นแจ้งว่าวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเฮาแม่นมรดกตกทอดอันล้ำค่าจากบรรพบุรุษซึ่งคนในชาติต่างก็มีความเอกอ้างทนงใจนั่นแม่นปัจจัยอันหนึ่งของความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานด้านจิตใจของสังคมเป็นกำลังสุขดันเป็นจุดหมายของการพัฒนาประเทศชาติศึกษาอุปมและบรรดาสั้นค้นให้เขาเจ้าเข้าใจแจ้งว่าภาครัฐเฮาย่ำใดก็ถือวัฒนธรรมเป็นปัญหาสำคัญของชาติของการปฏิวัติปกปักรักษาฟื้นฟูบูรณะคุ้นค่ามรดกวัฒนธรรมเป็นต้นดันศิลปกรรมศิลปศาสตร์บูหารวัตถุปูชนียสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทัศนียภาพมูลเสื้อและเอกลักษณ์วัฒนธรรมแห่งชาติจำกัดปัดเป่าสิ่งล่าหลังงมงวยค้นคว้าแหล่งกำเนิดศิลปะของชาติห้องหอยประวัติศาสตร์เอกลักษณ์มูลเสื้อและมรดกวัฒนธรรมประเภทต่างๆพร้อมกันนั้นก่อโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมลาวและส่งผลิตภัณฑ์ของชาติออกสู่ภายนอกและเฮ็ดให้ชาวต่างประเทศรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมลาวทั้งเฮ็ดให้คนลาวรู้จักรับเอาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าจบงามจากภายนอกและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนรู้จักวัฒนธรรมหลายขึ้นหมายความว่าการปกปักรักษาและเสริมขยายเอกลักษณ์ของชาติต้องติดพันกับการเปิดกว้างหัวพันหัวมือด้านวัฒนธรรมนานาชาติและสากลสุกยู่ขบวนการเคลื่อนไหววัฒนธรรมอยู่หากทานโดยถือเอาการสร้างคนครอบครัวและวัฒนธรรมเป็นใจกลางปลุกระดมสุกยู่ทั่วสังคมเข้าร่วมการปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมสุกยู่ศิลปะวรรณคดีของมหาชนขันบ้านกลมกองและหัวหน่วยหากทานจัดตั้งการแข่งขันศิลปะวรรณคดีระดับชาติและท้องถิ่นให้เป็นขบวนฟดฟื้นอันนั้นก็แมนเวียกงานปกปักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม

0: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ยอท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทําในสิทธิบ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใช้รหัสผ่านและนำใช้รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใช้รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใช้รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใช้รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเคินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
2: ่อออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดหนึ่งมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกอีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านฟังวัดเพียวัดอยู่ทั้งแขวงเสียงขวาง
2: วัดเพียวัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองคูนซึ่งห่างจากตัวเมืองพ้นสวรรค์ประมาณ30กิโลเมตรเป็นวัดที่สร้างตั้งขึ้นก่อนหมู่หมดในดินแดนของเมืองพวนสร้างขึ้นในปีจ.ศ. 744จนมาฮอดปัจจุบันมีอายุได้ประมาณ680กว่าปีเจ้าล้านค้ำกองเป็นอาญาปกครองเมืองพวนได้นำพาประชาชนเพื่อซอกหาสร้างภูมิสีมือในการสร้างวัดวาอาหามจึงพบอาจารย์ธรรมคาถาผู้ที่มีสีมือในการสร้างวัดอยู่หลวงพระบางมาสร้างพอสร้างสำเร็จแล้วเจ้าล้านค้ำกองได้นำพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์มาจากหงสาวดีมาประทับไว้ที่วัดดังกล่าวในยุคสมัยนั้นเมืองพวนมีความเจริญรุ่งเรืองหลายดังนั้นวัดเพียวัดจึงเป็นบ่อนทำเฮียนของพระสงฆ์สมณีในยุคนั้นตกมาฮอดซุมปีค.ศ. 1874จ.ศ. 1287สงครามภายนอกได้เข้ามาม่างพีทำลายซึ่งพวกเขาได้ตัดแขนพระเจ้าองค์ตื้อเบื้องซ้ายออกเพื่อโซกหาโลหะที่มีค่าแต่สิ่มยังบ่ถึกทำลายมาฮอดค.ศ. 1953จ.ศ. 1315ได้ถึกสงครามพวกลาเมืองขึ้นแบบเก่าทำลายสิ่มและพระพุทธรูปเหตุให้เพียพังอย่างหนักต่อมาฮอดปีค.ศ. 1954เจ้าสุทธกุมารเจ้าสายคำเป็นเจ้าปกครองเมืองพวนได้นำพาประชาชนชาวเมืองพวนปฏิสังขรณ์วัดและสิมคืนใหม่เหตุให้มีความสวยงามคือกับสมัยก่อนมาฮอดปีค.ศ. 1969จ.ศ. 1331ได้ถูกสงครามพวกลาเมืองขึ้นแบบใหม่ทำลายจนหมดเกลี้ยงจึงยังเหลือเพียงแต่พระพุทธรูปที่เป็นหองหอยจากลูกปืนลูกระเบิดให้พวกเฮาได้เห็นเท่าทุกวันนี้ถึงว่าวัดเพียวัดจะถูกบาดเพจากสงครามแต่ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธศาสนาก็บ่ได้ลดละแต่อย่างใดในแต่ละวันได้มีชาวพุทธศาสนารวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้เคารพบูชาอย่างบ่ขาดสายพร้อมนั้นวัดเพียวัดยังเป็นจุดหนึ่ง
1: ที่นอนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
2: ทางด้านวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
1: ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนหลวงหลายในแต่ละวัน
2: ที่เสนอผ่านไปนั่นก็แมนวัดเพียวัดสถานที่สักการบูชาของแขวงเสียงขวาง

จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท้ายรายการนี้จะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วกับการนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าสุพรรณหรือสุวรรณสุพรรณหรือสุวรรณแปลว่าคำหรือทองเป็นภาษาบาลีภาษาของคนอินเดียโบราณที่ใช้อยู่ทางภาคใต้อยู่ในดินแดนแหลมอินโดจีนเพิ่นก็ว่าว่าสุวรรณภูมิแปลว่าภูมิประเทศที่มีคำหรือมีเงินอย่างหลวงหลายแหลมนี้ตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศใหญ่ในทวีปอาซีคือจีนและอินเดียเป็นดินแดนที่อุดมหังมีด้วยทรัพยากรเช่นบ่อคำบ่อเงินบ่อทองบ่อกัวและอื่นๆสิ่งที่ว่ามานี้ปรากฏออกในหนังสือเรื่องพระเจ้าเรียบโลกตอนเพิ่นเข้ามาในสุวรรณภูมิซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเป็นดินแดนที่อุดมหังมีด้วยเงินคำอาจจะถือความจริงเพราะว่าอยู่ลาวเฮาก็มีบ่อคำบ่อทองบ่อเงินและบ่อกัวอยู่หลายแห่งสมชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิอีหลีมีบางคนว่าแขวงสวรรณเขตก็เมียนสื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่าสุวรรณเขตต่อมาคำเว้านี้จึงเพี้ยนไปโดยปริยายซึ่งเปลี่ยนมาเป็นสวรรณเขตในปัจจุบันและก็หมายถึงเขตที่มีเงินคำหลวงหลายนั่นเองมีบางหนังสือว่าว่าแหลมคำมีลาวไทยเมียนมากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่146ออกครั้งวันที่4เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอาหาหน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกหมุนขารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี้ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158กี้รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ210,507กี่รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ21,053กี่และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,526,316กี่นอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีมูลค่ารางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องซื้อและถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้ และซื้อผ่านแอป Happy 545โดยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหอยพัฒนาแมนล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจหอยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านตรงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพในขอบเขตของประเทศส่วนในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งจะมีการทายทอดสดทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนหนองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนของห่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเหล็กบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจบเสียงเหล็กบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่1ในแก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจบเสียงเหล็กบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่2ในแก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเหรียญรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเหรียญรางวัลมีคือดังนี้1ขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเห็นเสริญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเหรียญรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเหรียญรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเหรียญรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเหรียญรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเหรียญรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้ม6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาขอเชิญเป็นการรับความเป็นอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรียกเก็บเงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับทางงบประมาณของรัฐด้วยการเชื่อมเงินเพิ่มหนึ่งที่มุ่งเยือนในห้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อประกอบการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกจำนวนก็เพื่อลดความจัดการต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเห็นเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเหรียญรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์บ่งขมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเหรียญรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเหรียญรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์ซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6จ การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงรางวัลหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ก็ไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและหน่วยธุรกิจ1ของรัฐเสริมมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวเข้มจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเทศด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลและพัฒนาแบบมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ความคล้ายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

นวดบาดหมายเลขเสียงประจำหลักฝั่งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นกลางที่4ดำเนินกิจการและพัฒนาก่อนยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับความประมาณของรัฐเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเปลี่ยนการจำกัดการพนันต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยผานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเซียงประจำราคาที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และในขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสี่ยงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งในครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสี่ยงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสี่ยงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่น
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกรางวัลหอยพัฒนาประจำงวดที่146ออกครั้งวันที่4เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข3 0 4 1 8 7 3 0 4 1 8 7เลข5โตได้แก่หมายเลข0 4 1 8 7 0 4 1 8 7เลข4โตได้แก่หมายเลข4 1 8 7 4 1 8 7เลข3โตได้แก่หมายเลข1 8 7 1 8 7เลข2โตได้แก่หมายเลข8 7 8 7และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญสลากพัฒนา 5/45 ใน1เกมสามารถลุ้นถึง5รางวัลรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตึกกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมมันจะได้บวกเพิ่มสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31รางวัลที่2รางวัลละ5ล้าน263,158กีบรางวัลที่3รางวัลละ210,527กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21รางวัลที่4รางวัลละ21,053กีบรางวัลพิเศษสลับตำแหน่งกันรางวัลละ10,526,316กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข44หมายเลข44นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขรางวัล3หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบรางวัลละ 700,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22รางวัล2หมายเลขมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขรางวัลละ 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมื่อจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่146ออกข้างวันที่4เดือนกันยาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข304187 304187เลข5ตัวได้แก่หมายเลข04187 04187เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4187 4187เลข3ตัวได้แก่หมายเลข187 187เลข2ตัวได้แก่หมายเลข87 87และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข31หมายเลข21หมายเลข44หมายเลข22หมายเลข29ขอแสดงความขอบใจมัญญบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักแสนโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาติดตลอด ขอให้พรมายังบัดทานจะมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

จะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพกระบอกฮู้ว่าที่ฟังรายการของพวกเฮาอยู่นี่มีภัยแดที่มักสีแดงและมีภัยแดที่บ่มักสีแดงมักหรือบ่มักบ่สำคัญแต่รายการของพวกเฮามื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับสีแดงนี่แหละเพราะว่าเพลงที่ติดพันกับสีแดงนี้มีหลายคนโอ้ยมักหลายจะเป็นเพลงจะเป็นเครื่องนุ่งเสื้อผ้าพรก็เป็นมักสีแดงเพราะว่าสีแดงนั้นสามารถตีความหมายได้หลายด้านและสามารถตีความหมายได้ตามบทบาทและบริบทตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
1: สีแดงความหมายในด้านอารมณ์และจิตใจสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความหักความหวังและความมักเส้นบางคนมักดอกไม้สีแดงดอกกุหลาบสีแดงสุดคู่ของคนที่หักกันในยุคสมัยนี้ก็ต้องสีแดงนอกนี้แล้วสีแดงยังเป็นตัวแทนของความโหดร้ายความอิจฉาหรือความอันตรายตัวอย่างสีแดงในป้ายห้ามต่างๆอันเป็นสัญญาณอันตรายแต่ในวัฒนธรรมจีนสีแดงเป็นสีแห่งโชคดีมักใช้ในงานมโหฬารและงานปีใหม่ในบางประเทศสีแดงเป็นสีแห่งความสำเร็จความกล้าหาญเฉพาะคนลาวสีแดงมักใช้เป็นสัญญาณอันตรายหรือคำเตือนตัวอย่างไฟจราจรป้ายหยุดป้ายห้ามและบางคนยังตีเป็นความหมายในด้านการเมืองว่าเป็นตัวแทนของการปฏิวัติและการต่อสู้ย้อนสีแดงเป็นสีที่เสื่อมยงกับระบอบสังคมนิยมและการปฏิวัติสรุปแล้วสีแดงเป็นสีที่มีความหมายที่เข้มแข็งและสามารถแตกต่างกันไปตามบทบาทและสภาพการมันสามารถส่งผลทางด้านจิตใจได้หลายจากความหักที่อบอุ่นจนถึงความหุนแหงที่หีบด่วน

ท่านที่เคารพมื้อนี้ถือว่ารายการของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงที่ทิดผ่านกับสีแดงมาให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังซึ่งเพลงที่ทิดผ่านกับสีแดงนี้เมื่ออดีตเป็นเพลงบางเพลงนี่ดังแบบหูดับตับใหม่ดังจนว่ามีคำสั่งห้ามเปิดอยู่ในรายการวิทยุเป็นระยะหนึ่งเหตุผลเปิดแต่เพลงสีแดงหลายเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่มีความหมายหลากหลายและมีพลังหลายความหมายของมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

0: สีแดงมีทั้งความหมายทั่วไปและความหมายทั้งจิตวิทยาย้อนว่าสีแดงนี่เป็นสีที่ทรงพลังความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นเสื้องสีแดงเป็นสีที่กระตุ้นความหู้สึกเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเฮ็ดให้หู้สึกมีพลังมีความหักและความเสน่หาเป็นสีที่ถึกน้ำไส้เป็นสัญลักษณ์ของความหักที่แห้งกล้าแต่กลุ่มกันข้ามหากเบิ่งในแง่ลบสีแดงสามารถหมายถึงความโกรธเคืองความโหดร้ายความหุนแรงและสงครามแต่สำหรับคนลาวแล้วสีแดงในทุ่งซาดลาวหมายถึงเลือดของนักรบและประชาชนลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติเครื่องนุ่งห่มสีแดงเป็นสีที่นิยมใส่อยู่ในสุดผ้าไหมลาวและพื้นสิ้นของแม่หญิงลาวแสดงถึงความสวยงามความโดดเด่นและมักใช้ในงานพิธีที่สำคัญ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อเว้าถึงเพลงที่เกี่ยวพันกับสีแดงก่อนนี้มีเพลงหนึ่งที่ดังที่สุดในคลื่นวิทยุดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้ามาแล้วว่าเพลงนั่นนี่ถูกห้ามเปิดในรายการวิทยุทีกันเกินไปเพราะรายการใดก็เปิดรายการใดก็เปิดจังซี่แล้วเอาไปเอามาแล้วเพลงอื่นผู้อื่นอยากจะฟังเพลงอื่นกับบ่ได้ฟังเปิดแต่เพลงที่เกี่ยวพันกับสีแดงนี่เสื้อแดงไผแดงน้องมาไอ้นี่ตั้งใจว่าอยากมาหาเสื้อแดงสินะตั้งใจว่าจะมาสร้างแปลงอุ้มแม่คนแพงหักเสื้อแดงน้องอีหลีเพลงนี้มีมิตรรายการของพวกเขาหลายคนก็คงจะมักห้องและหลายคนก็คงฮู้ว่าอ๋อเพลงสาวเสื้อสีแดงนี่เองสำหรับเพลงนี้นักฟังเพลงรุ่นอาวุโสนี่ก็คงจะฮู้จักกันดีดอกแต่บางคนก็บอกโอ๊ยบ่ต้องอาวุโสดอกข่อยยังนุ่มยังน้อยข่อยก็มักห้องเพลงนี่คือการสาวเสื้อสีแดงนี่พะนะ

านที่เคารพเพลงสาวเสื้อแดงถึงว่าจะผ่านมาแล้วกว่า30ปีแต่ก็เป็นเพลงที่หลายคนยังมักฟังอยู่เพราะเพลงนี้มันสามารถเข้าไปนอนในดวงใจของคนที่มีความหักได้ง่ายๆฟังสบายและห้องตามได้เนื้อในแสดงถึงความมุ่งหวังความจริงใจความหักใครที่บริสุทธิ์หวังแต่งหวังแปลงหวังสร้างเป็นครอบเป็นครัวห่วมสร้างห่วมสาแท้เพลงหักสาวเสื้อแดงนี้ผู้ประพันธ์ได้ใช้ภาษาง่ายๆภาษาแบบบ้านๆเบ้ากงแต่กระทบถึงหัวใจกินใจหลายคนเพลงนี้มีนักฮ้องหลายคนนำเอาไปฮ้องและโด่งดังในสังคมพอสมควรโดยเฉพาะสมบัติแก้วคำดีที่เป็นนักฮ้องรุ่นต่อมาซึ่งเป็นดังลูกศิษย์ใกล้ศิษย์ของบัวเงินสาผู้วงศ์

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักเพลงที่นักเขียนนักแต่งนักห้องที่ได้ห้องสู่พวกเขาฟังนั้นแม้นมันเกิดมาจากหลายเหตุผลบางเพลงอาจจะจินตนาการแต่งขึ้นมาเองบางเพลงอาจจะแต่งจากเหตุการณ์จริงและบางเพลงอาจจะลอกมาจากชีวิตจริงของคนบางคนแต่บางเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อจีบสาวก็มีคือกันซึ่งนักประพันธ์หลายคนก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาโดยมีเป้าหมายอยากทักด้วยภาษาเพลงเพื่อจีบสาวซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกถึงความหักหนึ่งโดยทางอ้อมดังเพลงที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้

การแต่งเพียงด้วยการแสดงออกทางด้านอารมณ์ส่วนตัวนั้นมันเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดนักประพันธ์หลายคนก็คือคนทั่วไปเมื่อมีความหักความประทับใจหรือหลงใหลในเพศตรงกันข้ามก็อยากจะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจซึ่งบางครั้งอาจบ่กล้าเว้าออกไปโกงๆนอกนั้นบางเพลงแม่นแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญหรือสารฮักบอกฮักก็เป็นได้เพราะนักประพันธ์อาจจะแต่งเพลงนั้นขึ้นมาเพื่อมอบให้กับผู้หญิงคนที่ตนเองฮักโดยเฉพาะใส่บทเพลงเป็นสื่อกลางแทนคำเว้าหรือบางเพลงอาจเป็นการบันทึกความทรงจำในช่วงเวลาที่มีความหักหรือความประทับใจต่อไผคนหนึ่งดังเพลงที่ทานจะได้ฟังต่อไปนี้

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโคงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์เน้นหนักให้ครูสอนทุกชั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบถ้วนกวางนิงกลายเป็นนครที่8ของเวียดนามจี้สาวเห็นดีลุดพรความบ่สมดุลด้านการฆ่าโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดุลพเนท่านสอนไสศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า 94%
1: สุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานการซักวัคซีนกันพยาธิได้เปิดขบวนการจัดตั้งปฏิบัติวันซักยาการพยาธิแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศได้ปรับปรุงและปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กเฮ็ดให้อัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ลดลงและได้เร่งใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ส่งเสริมการผลิตอาหารยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ซึ่งสามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศได้ประมาณ60ส่วนหอยของความต้องการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นกว่า 94.5 ส่วนหอยปฏิบัติ14ต่อ4วัดของแขนงสาธารณสุขซึ่งมี7ต่อ4วัดแม้นมีความคืบหน้าดี
0: ท่านสอนไสศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมได้เอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า 84 ส่วนห้อยของแผนการปีพันธบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ 70 กว่าส่วนห้อยของแผนการ
2: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจการปกปักรักษาสันติภาพโลกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบดลมานี้อยู่ห้องแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสอนภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหอบเวียนที่3หรือ CCM แม้นการผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวเป็นการประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองเอาก่อนหน้านี
3: ้คิดว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็แม่นสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮ้อนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้และขั้นถ่าเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18สภาสาธิบาลออกคือ SDG ที่18นี่ความจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการ แก้ไขตัวจริงเท่าเสมอนี่ปลาส้นยังได้รับข้อหายจากระเบิดบ่อนแตกยังบ่ลดละบางเทื่ออาจจะบ่ทันเห็นอยู่ในสื่อต่างๆแต่ว่าประชาชนที่ผู้ทํามาหากินธรรมดาอยู่เขตต่างๆนี่ก็ยังเอิ้นว่าประสบข้อหายพอเฮาก็ได้สอบพื้นที่เพื่อจะเกี่ยมให้ผู้แทนได้ไปเบิ่งบ่อนระเบิดที่บ่ทันแตกทุกครั้งที่พวกเฮาจะทําลายพื้นที่ก็บ่ได้ไกลก็เพียงเท่าใดกิโลเมตรนึงจากตัวเมืองจักสั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนนั้นทํามาหากินอยู่จักสั้นอันนั้นมันความเสี่ยงมันอยู่ทุกตารางเมตรอยู่ในแข่งขันประชาชนนั้นก็เป็นระเบิดที่ทุกข์ขาดไปแล้วเจ้าคิดว่าผลสําเร็จดังกล่าวนี่จะเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นพวกเฮามีเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญที่ในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเมื่อทุกข์ขาดสมัยสงคราม
2: ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารให้ฮู้ตื่นว่าการเป็นประธานสากลในครั้งนี้เป็นโอกาสอันสําคัญของลาวเพื่อดึงดูดความสนใจและคำมั่นสัญญาของสากลให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกถึงว่ากองประชุมครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยกงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยคมคู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการระดมทุนฮ้อนและเทคนิควิชาการเพื่อเสริมสร้างการร่วมมือและการกำหนดบุริมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อการเกษตรกรรมการสร้างรายได้เลี้ยงชีพและการพัฒนาเฮียงคู่กับเวงานการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตของประชาชนและเปิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลายขึ้นกว่าเก่า
0: ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์เน้นหนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยลงเลิกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่สกเฮียนใหม่วันที่1กันยาสกเฮียน2026-2027ว่าครูสอนทุกสั้นทุกขั้นจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณครูเป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับนักเรียนแต่ละสั้นแต่ละขั้นจงตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนอยู่ในห้องเฮียนให้หลายขึ้นด้วยตนเองดุมันค้นคว้าหำเฮียนฝึกฝนละลอมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีของครูกลายเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติดีในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4: ประพฤติที่ดีในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสังคมช่วยศึกษาแนวคิดให้แก่ลูกหลานนักเรียนนับแต่ศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ฮู้จักให้เกียรติหมู่ครูด้วยกันฮู้เคารพครูอาจารย์ฮู้จักฮักเสื้อแพงชาติและฮักท่านผู้นำประกอบส่วนเฮ็ดหน้าที่ค้นคว้าหำเฮียนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
0: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เรียกร้องให้องค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุ่มสนภาคส่วนธุรกิจในทั่วสังคมจงประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นและเป็นปกติต่อเนื่อง
2: วันที่31สิงหาแล้วนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของและเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำของที่แขวงขอนแก่นประเทศไทยมีสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของสมาชิกคณะประจำสถาบันแม่น้ำของผู้ต่างหน้าจากสถานกงสุลใหญ่บรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของหรือ GMS ครูร่วมงานครูร่วมพัฒนาและพนักงานของสถาบันแม่น้ำของเข้าร่วมการเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ People Partnerships Progress สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของสถาบันแม่น้ำของและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมขยายความก้าวหน้าอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำของในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์ศรีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของได้มีคำเห็นแสดงความสมเสยต่อสถาบันแม่น้ำของที่ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาและการทุ่มมือในอนุภาคพื้นแม่น้ำของตลอดระยะ30ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาผู้ก่อตั้งผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำของในแต่ละระยะตลอดฮอดพนักงานของสถาบันแม่น้ำของที่เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเสียสละมีหัวคิดปฏิสังและความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาครูร่วมงานควบพัฒนาและองค์การจัดตั้งอื่นๆที่ให้การสนับสนุนและการร่วมมือที่ดีตลอดมานอกนั้นยังได้ยืนยันคืนความหมายมั่นที่ลาวจะสืบต่อสุขอยู่และให้การร่วมมือแก่สถาบันแม่น้ำของในปัจจุบันก็คือในต่อหน้าโดยเฉพาะในระยะที่ลาวปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของพร้อมนี้ยังมีผู้ต่างหน้าจากสถานกงสุลใหญ่ของลาวจีนและเวียดนามประจำขอนแก่นได้มีคำเห็นสมเสยงานเฉลิมฉลองดังกล่าวเคียงคู่กันนี้ประธานคณะประจำสถาบันแม่น้ำของได้มีคำเห็นหวนคืนถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของสถาบันแม่น้ำของตลอด3ทศวรรษผ่านมา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่1กันยายนนี้มติของสภาแห่งชาติเวียดนามเกี่ยวกับการสร้างตั้งนครกวงนิ่งมีผลศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการฉะนั้นนับแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศเวียดนามมีทั้งหมด8นครรวมมีฮานอยโฮจิมินห์ไฮฟองดานังเกินเทอร์เวดงไนและกวงนิ่งรายงานข่าวระบุตื่นว่าตามมติของสภาแห่งชาติเวียดนามนครกวงนิ่งมีประชากร 1,520,000 กว่าคนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกงกับโอกาสทั่วประเทศเวียดนามเฉลิมฉลองวันชาติที่2กันยาคมครบ81ปีอยู่ตามถนนสายต่างๆเขตชุมชนหอมบ้านในทั่วนครกวงนิ่งแม้นเต็มไปด้วยทุ่งชาติดอกไม้ป้ายคำขวัญคำนับสมเสยกวงนิ่งกลายเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางอย่างเป็นทางการด้วยฐานะบทบาทใหม่กวงนิ่งก้าวไปถึงการสร้างเขตตัวเมืองทะเลศรีวิไลทันสมัยสีเขียวติดพันกับมรดกและกลายเป็นประตูเชื่อมต่อเวียดนามกับอาเซียนตะวันออกเสียงเหนือและอาเซียนแปซิฟิกทั้งเป็นใจกลางเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเมื่อบดินมานี่รัฐมนตรีกระทรวงการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20ยกเว้นจีนได้ปรึกษาหรือถึงความสำคัญของการยกเลิกนโยบายที่บ่เป็นไปตามนโยบายกลไกตลาดเพื่อสกัดกั้นความบ่สมดุลทางการค้าโลกแถลงการของประธานจีซาวภายหลังจัดกองประชุมเป็นเวลา2วันอยู่เมืองแอสวินลัสนอสแคโรไลนาให้ฮู้ว่าประเทศสมาชิกควรดำเนินมาตรการเพื่อจำกัดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งกลายเป็นปัญหาซ้ำเติมให้ความบ่สมดุลนั่นหุนแฮงขึ้นกว่าเก่าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมากเลนินปราสาทแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาทเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประชาชนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับเพื่อนมีรายการนำความมุ่นซื่นมาฝากตนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอ้าวฮอดยามค่ำคืนคือจังซี่อ้าวนอนพักผ่อนบ่ว่าจะอยู่ตำเฮือนซั่นบ้านซองอยู่ทางใกล้ไก่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแฝงทางภาคใต้ภาคเหนือทางใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างมีรายการทานผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทกราบก่อนเนาะพร้อมทั้งเสียงเพลงมามอบให้แก่เพื่อนมีรายการได้รับฟังบรรดามิตรหักนักก่อนของพวกเขาผู้ที่เพิ่นนอนดึกเนาะเอาเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อบ่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในตอนนี้หรือว่านอนยังบ่ทันหลับเนาะรับฟังรายการของพวกเขาขอฝากความมุ่งมั่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอเป็นบทเขียนของสุขสวรรค์แสงคำยองมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกนอนรับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าฝากซองเด

ยินเสียงลือสากองปากซองผืนดินคำงามตะการเหลือตาทั่วอนาหวนหูผู้เพียงโบริเวณนั้นขนานนามเสงสากาเฟ่หมากแดงพร้อมหลายล้นมากมีเมื่อได้มาย่องเยี่ยมถึงถิ่นแดนสถานงามสมคำเข่าลือสื่นสมนิยมย่องปากซองดินแดนนี้อุดมดีหลายอย่างธรรมศาสตร์เสกสร้างวางไว้โลกคนงามดีประชาชนเขตนี้ดุมันทั้งขยันห้อมเพียงกันปัวเป๋งพัฒนาเมืองบ้านกระทำการเสริมสร้างตามทางผักซีซองหลายเผ่าพงพี่น้องหอมหุ่มห่วมสามัคคีมีน้ำใจโอบเอื้อคอยสวยเหลือกันดุเด่นการกระทำไทยถามหัวยิ้มบ่เคยไล่ลืมทิมควมดีเคียงคู่ดุมันผลสืบสร้างจนเมืองบ้านหุงเหืองส่วนกาเฟ่ใหญ่กวงสุดสัวสายตาทั้งพืชพันธุ์นานามากมายหลายล้นผืนแผ่นดินตอนนี้มีหลายผลละปลูกเห็นแล้วสุขสื่นซอยสะออนโอ้มวนใจนอกจากพันธุ์พืชแล้วยังมีตาดสวยงามลือน้ำแมนตาดฟานตาดเยืองและอีตูไผได้ไปเห็นแล้วสะอ่อนใจสมสื่นบ่อยากหวนตาวกุ้งเมื่อบ้านทินสถานเทแล้วงามหลายฐานทินแคว้นเด่นด่านดวงดอนเวียงนครเมืองหลวงบ่อปุ่นป่านใดเด่นใดจะเทียมเท่าภูมิลำเนาปากซองไผ่ไผ่ก่อกล่าวย่องว่างามแท้เมื่อเห็นสาวละเวนส่งยิ้มงามเด่นเป็นตาแพงแก้มแดงๆขาวงามดังดาวประดับฟ้าไอ้นี่มาเห็นน้องอยากหมายปองเคียงคู่หากว่าบุญส่งยูคงได้มาเก็บ

อาบุตรกรทำอิจจากรายการปากซองเด่นงามซึ่งเป็นการเขียนของสุขสวรรค์แสนคำยองเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงเพลงพื้นห้องว่าปากซองเด่นงามว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วก็โอ้หรือสวยงามอีหลีว่าซั่นสวยเด่นงามหลายตะการตาเมื่อเหลียวมองฐานถิ่นภูเพียงบริเวณเขตนั้นนี่โอ้ยสร้างงดงามอีหลีบ่ว่าจะเป็นสวนกาเฟ่นี่ทางเขตแขวงใต้ปากซองแดนงามสวนกาเฟ่ยังบ่แล้วเนาะก็ยังมีตาดอีกเพิ่นว่าที่เด่นๆแถวนั้นก็คือตาดฟานตาดเยืองได้พบได้เห็นและยังบ่แล้วเด้ประสาทสนแถวนั่นก็เป็นมีความดุมันขยันเพียรดุมันเสริมสวยสร้างเมืองบ้านให้หุ่งเฮืองน่ะแล้วเพิ่นว่าหอยยิ้มที่หวานๆส่งมาก็เด่นประกายเป็นตะแพงว่าซะเนาะเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลเป็นบทกลทำอิดเนาะที่มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการมิตรหักหนักก่อนของพวกเขาที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนบุญเสริญนำกันเนาะบทกลต่อไปจากโซเมืองซำเพิ่นมาฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปบทกลมีชื่อว่าเมียขอได้บ่

โยนว่าเมียหักอายสายผีผัวแพงเมียหักแพงเกินจ๋าอ่านพันละนาใดหักมุดใจเพียงอายสายเดียวบ่มีอื่นแม่นวันคืนผ่านพ้นดนนานเนิ่นบ่ห่างหายหักหลายนางกิ่งอ่อนวอนผีผัวแพงคอซ้ายแปลงปัวใจดังเมียวอนเว้าอันหนึ่งหัวใจเจ้าอย่าหมายเอาหญิงอื่นอีกใดวันคืนมีแต่น้องพองเท่าซีบวายได้บ่อันสองซุมเบียเหล้าหมักเมาทีกินหลายขอให้สายถอยมากินหลายเดือนละครั้งทั้งให้สายกินหน่อยพอซีมเศร้ายากหากไผสีว่าหายอ้วนไอ้อย่าสนเข้าเด้ออันสามอย่าสูบไอ้สายสูบเว้นคืนทั้งสูบเกินมาดนผ่านหลายปีฟ้าขอให้ไลลาทิมเศร้าสาไอพีเมียขอเพียงสำนีคนดีไอ้ช่วยเปลี่ยนแปลงได้บ่

ไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากซอเมืองซ้ำเพิ่นให้ชื่อว่าเมียขอได้บ่ว่าซั่นย้อนหักย้อนห่วงเมียจึงได้ว่าวอนห้องขอจากอายย้อนว่าหักหมดใจหักเพียงใจนั้นมีแต่อายคนเดียวสิ่งที่ขอนั่นก็คือหัวใจบ่ให้มีหญิงอื่นมีหักเดียวใจเดียวแต่เพียงน้องเด้อว่าซั่นและอันที่2ในเรื่องการกินเหล้าเมาสุราเพิ่นว่าอย่ากินทีหลายอย่ากินดุหลายเพราะว่าเมาละเสียสุขภาพเพิ่นว่าสิเนาะขอให้อ้ายจงถอยออกมาดนโดนกินเทื่อหนึ่งกินเพื่อสุขภาพเด้อว่าซั่นและอันที่3อย่าสูบอ้ายก็สูบมาหลายแล้วขอให้เศร้าสาว่าซั่นเพราะว่าสูบมาหลายฟ้าหลายปีมามันก็เสียทั้งสุขภาพผู้ที่สูบแล้วก็เสียสุขภาพผู้ที่อยู่ใกล้เพิ่นว่าขอให้อ้ายจงไล่ทิ่มเศร้าสาได้บ่ว่าซั่นสิ่งที่ขอก็มีซ้ำนี่แล้วขออ้ายจงเปลี่ยนแปลงเด้อเพิ่นว่าเนาะขอบใจหลายๆเด้อมีรายการเทเกียรติดตามรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และก็พร้อมด้วยเจ้าของบทกลอนทุกท่านเนาะที่เขียนมาร่วมกับรายการของพวกเขาและรับฟังกลอนต่อไปซึ่งกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเป็นผลงานการเขียนของสายดอนใต้ขอมอบให้เพื่อนมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนรับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าความหักไฟใจ

ัวใจไข่ป่องเป็นแนวทางใหม่ของพรรคสอดคล้องในแนวทางสว่างแสงใสแจ้งแป้งโป่งเปลวไข่ซี่จินตนาการใหม่ทั่วสาธาแห่งห้องได้ฟูฟื้นตื่นตัวทุกอย่างได้แตกพัวมาลากองบานไข่ก้าวการทันหยุกทุกประการบานแยมเนมทั่วในหนห้องเหนือกลางใต้ต่ำเป็นดังคำคาดคล้องประดับย่องแผ่นดินต่างประเทศก็หับต้นการตลาดลงทุนธนาคารก็มาจัดก่ออาคารโฮงกวงจากดินแดนสยามนั้นไทยแลนด์ก็มาก่อเป็นเส้นทางที่พบพ่อนางน้องต่างแดนธนาคารจากแคว้นประเทศอื่นไทยแลนด์มีสองนางมาถึงเขตนครหลวงปวงคือมุกดากับนางน้องมานำสื่อแมมสามคนได้พบพ่อสบายแล้วทักทายจุดประสงค์

าดน้องอยากเรียนทำภาษาลาวหวังให้เฮียมสิทธิ์สอนต่อสองแพงน้องบ่มีขินขัดข้องพวมใดจากอย่างตกลงสอนแก่น้องจนเขียนได้อ่านเป็นจากนั้นไม่ตีเลยก็เกลือพันธภาพทั้งสามกลายเป็นความหักแพงต่อกันพันเกี้ยวปุ่นเปียบคือกับน้องสองนางอ้ายพีดีสัวหวังสวยส่วนโบมายมั่งห่างกันวันหนึ่งพี่ขังแค้นเจ็บปวดไปหมดตัวเจ็บหัวคือเป็นวินเมาย่างเซส่วนลมหน้าเอิกต่ำเต็งแน่นหายใจแสนฟืดเจ็บจองหลังและหน้าทางท้องจองใสแอวสอนหนังสือฮอดบ่แล้วยกมือต่อขออภัยตั้งใจลาเพลงนางเต้าเหือนไว้เฝ้านางก็ตามติดสนถึงเหือนโดมพีเป็นจังไดเดแล้วอาจารย์ค่อยว่ามาน้องจึงพาไปกำโฮงหมอกวดเบิงบ่เกรงใจดอกอ้ายดีให้ต้องเบิงกันนับตั้งแต่มือนั้นการกวดเอ็กซเรย์ผู้ว่าเพทางในไข้บีเป็นนิ่วมีอาการบวมพร้อมทางในรวมอักเสบต้องผ่าตัดหีบเฝ้าเสนอเข้าอยู่ในนอนหงหมออย่าได้กับตาวเมื่อเฮือนมันสิเสียเวลาป่วยไปเป็นหายพอถึง7 โมงเช้าก็นอนเตียงเฝ้าฟังเซรุ่มสักใส่แล้วก็นอนนิ่งฮอดบ่ตีงพอเตหูเมื่อขึ้นประมาณกว่า10 โมงแรงแสงตาแยงเวียนหาลูกเมียมาหุ่มข้างหัวนอนมีน้องมุกดาได้มาเบิ่งพี่วิตตายแล้วบาดนี้สติตั้งเคียงตรงบ่ต้องคิดพุ่นพี่ถูกสิ่งทำสบายน้องขอเป็นคนสู่สวยโสมตัวอายนึกว่าขอทำด้วยเอาบุญกับพี่เยี่ยมผู้เจ็บป่วยไข้น้ำตาย้อยยาวลงสุดที่แสนกระตุ้นตันอยู่ในหัวใจการเวลาได้ผ่านไปเปลี่ยนแปรหยุดบ่ได้ความหักเฮาอ้ายและน้องเป็นรักที่แข็งแกร่งสายเลือดหักห่อหุ้ม

0: ้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมกรเก่าผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไล่ข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าผักประสาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้ผักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเถียงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทก่อนที่มีชื่อว่าความหักไฟใจซึ่งเป็นการเขียนของสายดอนใต้หักที่ไฟใจมันก็มีเส้นทางที่พบกันแล้วก็ตอนเฮาพบกันหักกันช่วยเหลือกันนอกจากนั้นก็มีน้ำใจน้ำใจซึ่งกันและกันอีกยามเจ็บช่วยเหลือกันเนาะอันนี้เป็นว่าความหักจากใหญ่อีหลีเนาะเอาฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานที่กำลังนอนดึกหรือว่านอนแล้วบ่ทันหลับเนาะผู้ที่มักหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็มีหลายท่านเพิ่นบ่สามารถเขียนบทกลอนได้แต่เพิ่นก็ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้โดยตลอดเนาะก่อนต่อไปมาฟังบทกลอนจากดอกซ่อนดอนโขงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าหนุ่มทหารขานหับ

ำหมกคั่วคุ้งขวบโยมสูงมุ้งถั่วเด่นภูผาป่าดุงโดนไม้บางพองวาอยู่อุ้มอายหนาวกระจายวอนน้ำหนาวสอนเสพเนื้อกายเสื้อสู่กายซ้ายเด่นดินด้านหน้าหาสิ่งเสมอเหมือนทวดปู่ตายายหยกเพื่อหลานภายซอยจงสวยกันถนอมไว้ดินแดนเอกราชเด็ดขาดผืนแผ่นนี้เป็นเจ้าต้องแม่นลาวถึงว้าหนาวแนบเนื้อสุนเสียบสวงเอิกก็ตามท้อนขี่ว้าคว่ำหนาวเน็บสิควบขิงคุงเนื้อเพาะเพื่อดินลาวแล้วบ่วางไก่ปืนง่ายบ่ห่างขุงเขตคายพายหาหม่องผ้าห่มนวมดอกนาห้อยหมื่นความยากยุ่งเหียงขอดุงคานหับขอแต่มาตุภูมิหักปอดมานมามังเห็นบ่อปางหลังพุ่นมานกินเอกราชเพื่อญาติพงพี่น้องคือเขาหุ่มยองยีขอมอบชีวิตนี้แทนนอวิลสนคนหนุ่มแขนขวาผักที่เข้มแข็งแห่งกาให้สื่อสมประสงค์ตั้งเป็นสินใสยุคใหม่ก้าวไก่บินผะวาดฟ้าบกกลัวย่านพายุมานซีนบกขาดสะบันบกให้หม้อสายแดนสิ่งหนุ่มลาวห่วงแหนห่วมกันเป็นเจ้าลมหนาวฝนหรือแรงลมแดงบ่ไหววันผีมันใดปวงว่าต้องคืนบ้านไก่บ่ขันแท้แล้วแนวหน้าขานแข็งสู่ผลงานห่วมแนวหลังสิบพลังสามัคคีห่วมกันประสานก้าวดุดดังดาวบนฟ้าบ่เคียงเดือนใดสิคองแนวหน้าเป็นผู้ปองแนวหลังส่วนจริงคอยดีสุมนาลีลาดลาผู้คิ้วกองคือคันสอนคนตางอนผมดำหูห่างงามป่านเต็มอดสาเนมนำอ้ายอยู่แนวหลังเด้ออุ่นคว่ำอบอุ่นเหมือนสั้นบ่ทันยิ้มมอมพนางคิงบางเอ๋ยน้องอยู่พี่คงสดสื่นสบายดีขี่รถเก่งฟังเพลงเที่ยวสบายเบาแค้นพวงแฟนไปหาลินยามบุญสนุกเที่ยวเที่ยวไปเหนือหอดไตประกันได้ว่าสบายย้อนว่าสายผู้กล้าน้ำหนุ่มทหารหานประกันคนแนวหลังได้อยู่ดีด่าห้อยถึงตอนสันติแล้วสร้างแนวใดก็เดินคองคนทั้งผอง

เอาบทกลอนหนุ่มทหารขานหับเป็นผลงานการเขียนของดอกซ้อนดอนคงซึ่งบทกลอนนี้เป็นอากรที่ได้หับรางวัลที่2เนาะจากปื้มจากผลงานการแข่งขันบทกลอนระลึกถึงมือสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวเนาะซึ่งเฮาก็ได้คัดจากปื้มโฮมบทแข่งขันบทกลับก่อนเนาะมามอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่แสดงลาพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญราชดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังโคเวไซให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหาหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหาหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหาหมอโดยด่วน

จงก้าวไปข้างหน้ายังมีสติถึงจะซาแต่กะดีกลัวถอยหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านหักฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสำหรับคำคืนนี้เช่นเคยเนาะบุญน้องมีสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆนำมาเป็นประโยชน์เราเป็นการแนะนำให้มีรายการที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้พร้อมเดียวกันนั้นยังมีเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเสียงเพลงพร้อมเสียงลำนำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านเนาะรอท่าติดตามหับฟังฮอตโมง22โมงแล้วหมุนขึ้นมาหับฟังเพื่อจะได้หับฟังสาระดีๆและเสียงเพลงต่างๆจากทางรายการก่อนที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะหรือโมงนี้อาจจะเป็นโมงกลับบ้านกับเพื่อนของประธานหรือสปอร์ตทันทีครับคีย์ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้เนาะเพราะว่าท่านจะเดินทางที่นครหลวงจันทร์หรือว่าทางต่างแขวงกระดีก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะมีรายการประจำของเฮาเนาะที่ท่านได้โทรมาในการอยากจะหับฟังเสียงเพลงต่างๆบุญน้องก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะและก็ขอบใจที่มีรายการได้ส่งข่าวๆกันเข้ามาหับฟังอยู่ทางแขวงใดเมืองใดก็แจ้งบุญน้องมาได้ตื่นอีกท่านผู้ฟังหมายเลขเก่าที่020-5986-8324โทรมาในโมงรัฐการนะท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็ต้องขอบใจทุกท่านหลายๆที่เป็นกำลังแห่งใจให้บุญน้องและบุญน้องก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับมิตรรายการโดยจะส่งเอาเสียงเพลงเสียงลำนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ตอนต้นรายการเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปจะมีวิธีในการเบิ่งยังตนเองเมื่อทานเป็นพยาธิภูมิแพ้เนาะหลายคนที่เป็นภูมิแพ้ได้บ่ฟังมาฟังวิธีการรักษาสุขภาพเนาะตอนนี้เฮาฟังส่งเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักเฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อประกอบส่วนป้องกันบ่ให้เป็นไข้เลือดออก
1: สิยากอีหยังพร้อมการปฏิบัติ5ปอหั่นเด
0: ้5ปอมันมีอันใดแด่ตัวฮู้บ
1: ่ฮู้แท้ปอที่1กับปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ําในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่สําหรับปอที่2ก็แม่นเปลี่ยนน้ําและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ําห้องตีนตู้ฐานห้องจอกน้ําและสิ่งอื่นๆ
0: ภาชนะที่มีน้ําว่าซั่นซะปอที่3เด
1: ้ปอที่3ก็แม่นปล่อยปลาหางนกยุงก็เพื่อกินนอนน้ํา
0: เอาอยู่ไสปลาหางนกยุง
1: บ่อึดดอกซ่อนเอาน้ําห้องน้ําหรือว่าเฮือนได้มีก็ขอน้ําเพิ่นโลดและปอที่4ก็แม่นปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่มีน้ําอ่างน้ําขัง
0: เพื่อบ่ให้ยุงเป็ดไข่ใส่แม่นบ่
1: แม่นส่วนปอที่5ก็แม่นปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจําทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ก็ให้ไปพบแพทย์หมอด่วน
2: มาช่วยกันพร้อมกันเอาใจใส
3: ่แม่นแล้วเพียงเท่านี้ทานก็มีส่วนร่วมประกอบส่วนในการป้องกันไข้เลือดออกถ้าหากมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นหรือมีการระบาดอยู่บ้านของทานกรุณาแจ้งในบ้านสุขศาลาห้องการสาธารณสุขเมืองหรือโทร021-215-029 030-573-5973และ000-5571-6226ด้วยความห่วงใยจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มวนกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็คือดังที่ปุ่นน้องได้แจ้งไว้แล้วเนาะระยะนี้จะให้ท่านได้หับฟังวิธีเบิ่งแย้งตนเองเมื่อเฮาเป็นพยาธิภูมิแพ้ซึ่งเพิ่นแนะนำกับแม่นการหลีกเว้นสิ่งที่กระตุ้นที่ให้เกิดภูมิแพ้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหรือว่าสารเคมีต่างๆ2กระแมนควรนอนให้ไว้เพื่อให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายมีการฟื้นฟูและปรับความดุลเดียงได้อย่างเพียงพอ3แม่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะอันออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยมื้อละ30นาที4แม่นการใช้น้ำเกลือเฮ็ดความสะอาดบริเวณพุงดั่งทุกมื้อ5แม่นหลีกเว้นอาหารที่ให้เกิดอาการแพ้กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่บ่ว่าจะเป็นผักมากไม้หรือว่าอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงแต่งให้สุกดีและสดใหม่เสมอเนาะอันนี้เป็น5วิธีเบิ่งแยกตนเองนะผู้ฟังเมื่อที่เฮาเป็นพยาธิภูมิแพ้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
3: คือไข้น้ําแห้งแท้น่ะ
4: สักเครื่องไร้เครื่องนะแม
3: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
4: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแต่หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอนาน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
4: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

ท่านกำลังให้เกียรติที่จะมาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นหาฟังในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก่อนเข้าหลับเข้านอนเนาะก็อย่าลืมให้ผู้ฟังให้กดกระเบิ่งเนาะปลั๊กไฟต่างๆระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตามเฮือนสานบ้านเซาของเฮาถอดปลั๊กไฟออกแล้วหรือบ่เนาะให้มีการกดกระยางเป็นประจำทุกๆมื้อถ้าผู้ฟังคนในครอบครัวเนาะเป็นเจ้าการเบิ่งซวยกันเด้อเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆเนาะให้หมู่ฟังอันนี้ฝากไว้เสื้อว่าให้กระเบียกให้มันเกิดฉะนั้นคันว่าเฮามีสติเนาะก่อนเข้าหลับเข้านอนกดกาเบิ่งเป็นเจ้าการนํากันอันนี้มันก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวของเฮาเนาะอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านจากทางรายการลาติเสียงเพลงสําหรับวันนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้อ่ะรายการนี้ก็ฝากเตือนตื่นท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่านอนบ่หลับเนาะเพิ่นว่าการนอนบ่หลับนี่นะท่านผู้ฟังเสียงเป็นพยาธิเบาหวานนอนหน่อยนอนบ่หลับส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่พยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นพยาธิหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งลำไส้ซึ่งการนอนบ่หลับซ้ำเหื่อจะส่งผลให้ตุ้ยหรือแม้นแต่เป็นพยาธิเบาหวานได้เดียวกันเนาะซึ่งเพิ่นว่าการนอนบ่ค่อยหลับหรือว่าการอดนอนจนนอนบ่พออยู่เป็นประจำอาจบ่แม่นพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแต่นั้นอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของพยาธิเบาหวานเพิ่มขึ้นได้ซึ่งมีนักวิจัยได้วิเคราะห์ว่าการอดนอนส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดบ่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายจึงเร่งผลิตอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติจนอาจเฮ็ดให้ฮอร์โมนอินซูลินบ่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกต่อไปและผลการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการนอนหลับและระดับกรดยูริกในเลือดกับระดับน้ำตาลที่สะสมในเลือดพบว่าในคนที่มีระดับน้ำตาลเลือดสูงกว่าปกติคนที่นอนตื่นสวยรวมถึงคนนอนบ่เพียงพอหรือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดหลายกว่าคนที่เข้านอนไว้เนื่องจากว่าการเข้านอนผิดเวลาธรรมชาติจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงตามมานอกจากนี้คนที่เฮ็ดเวียกเป็นกะคนที่นอนบ่ต่อเนื่องคนที่นอนหลับๆตื่นๆก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือกันดังนั้นคนที่นอนตื่นสวยพักผ่อนบ่เพียงพอจะให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติและส่งผลต่อการเฮ็ดเวียกของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายให้อ่อนแอซึ่งอาจส่งผลต่อการดื้ออินซูลินได้จึงแนะนำว่าควรพักผ่อนโดยการเข้านอนตั้งแต่เวลา 21:00 นแล้วตื่นนอนประมาณ 6:00 นเนาะให้เป็นเวลาปกติในทุกๆมื้อท่านผู้ฟังและจะช่วยให้เฮานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
3: เครื่องไรเครื่องนะแม
4: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่คุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
3: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
4: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่คุยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้อลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

เสียงเพลงให้ทานได้ครับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการตลอดมาสำหรับท้ายรายการนี้เนาะบุญน้องมีคำว่า1ที่เพิ่นว่าเมื่อทานพบคนประเภทนี้จงยาเสือคนเว้าคำหวานหมายล่อหลวงยาคบหาคนเว้าบ่อยู่คำเก่าและบ่มีน้ำใจยาระแวงคนเว้าซื่อใจซื่อยาอิสาคนรวยเพียงสัวข้ามคืนยาเข้าใกล้คนคิดคดสัวซ่ายาลืมผู้มีบุญคุณผู้มีความหักให้ยาเยาะเย้ยคนที่มีเคราะห์ให้เนาะอันนี้เพิ่นว่าเมื่อทานพบคนประเภทนี้จงยาท่านผู้ฟังเนาะหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท้ายรายการนี้จะให้ทานได้รับฟังตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น. มื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่5กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น. รายการสดสื่นยามเช้า6:00 น. รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น. รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น. รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00 น. รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น. รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น. รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น. รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น. รายการเพลงสากล14:00 น. รายการเพลงย้ำบ่าย15:00 น. รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น. รายการเพื่อสาวกสิกร16:30 น.รายการเล่าจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00 น. รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น. รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการพบกันหลังข่าว 20:00 น. รายการมาตุภูมิ 20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น. รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกล่อมนิทรา22:00 น. รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น. หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: เป็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้ารายการนี้ออกอากาศในทานได้หับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกับมิดรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแดบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่เนาะบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทั้งเอกชนแดทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวผู้องค์แห่งงานสาวกสิกรเนาะล้วนแล้วแต่สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮูสิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขฝากให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และสำหรับมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้วันเสาร์การเดินทางการใช้รถใช้ถนนการไปกันมาเนาะนำใช้สินทางในแต่ละจุดก็ขอให้นักขับขี่ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังทาวาทานใดที่บ่สำนิสำนานในการนำใช้สินทางก็ควรที่จะศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องปิ่นตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ็นแพ
1: ้ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขกับเป็นรายการทุกๆคนที่ติดตามผับฟังถามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะสำหรับมีรายการทานใดทีกำลังออกกำลังกายยืดสินยืดสายผ่อนคลายให้กับทางกายบ่ว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการคีโรทีฟในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ว่ามาคักในการเบิ่งแยงสุขภาพอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีแน่นอนล่ะมีรายการการใช้ชีวิตประจำวันเนาะการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้เบิ่งแยงดูแลตนเองให้ดีและสำหรับตอนเช้าแบบนี้เสวาหลายคนนี่ก็ยังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่มื้อนี้สำหรับผู้ใดที่ว่าจะออกเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลกันนำใช้ยานพาหนะเนาะบ่ว่าจะเป็นขับขี่รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังบวกใส่กับดินฟ้าอากาศแดดหลายเขตหลายพื้นที่อากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก่อนที่จะออกเดินทางก็ขอให้กระเกียมความพร้อมวางแผนการเดินทางและสิ่งที่สำคัญติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตนี้เอาแน่เอานอนบ่ได้และสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็คือพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะก็คือฤดูฝนแบบนี้บ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงร้ายพยาธิไข้เลือดออกและเคียงคู่กันนั้นก็คือพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงพยาธิตีนโหเนาะมักจะเกิดขึ้นในยามฝนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาตนเองเนาะเบิ่งแยงตนเองให้ดีสำคัญก็คือรักษาความสะอาดบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเฮ็ดให้ร่างกายมีความแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายห่างไกลจากพยาธิโรคาต่างๆนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดเสียงยามเช้าจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเต็มอีกก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ว้ายเสี่ยวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสี่ยวเอ้ยอันซ้ําสิกินสิเมามันก็บ่มีอยู่หั่นแล้วเอาโลดเสี่ยว
0: ๆระวังเด้อเสี่ยวยามมีจ่ายบ่อั่นบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสี่ยว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นภัยผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้ภัย

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเนาะเกี่ยวกับการขยายเศรษฐกิจโดยเฉพาะก็คือทางแขวงอัตปือเพิ่นก็มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2026นี้ท่านผู้ฟังทางโครงสร้างเศรษฐกิจประกอบด้วยกสิกรรมป่าไม้ซึ่งมีการขยายตัว4กว่าส่วนห้อยเนาะกว่าเอา51กว่าส่วนห้อยของ GDP สำหรับอุตสาหกรรมขยายตัว4กว่าส่วนห้อยเนาะกว่าเอา29กว่าส่วนห้อยท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านภาษีอากรก็มีการขยายตัว5กว่าส่วนห้อยซึ่งในนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนลงทุนของรัฐและแผนงบประมาณแห่งรัฐใน6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทาง6เดือนท้ายปี2026นี้สำหรับ6เดือนท้ายปีทั้งแขวงกัจเลงรัฐไซการจัดเก็บรายรับอัดส่งวางในการหัวไหลสุกยุคการผลิตภายในแก้ไขหนี้สินและขอคงค้างเร่งการเบิกจ่ายโครงการลงทุนพร้อมส่งเสริมการค้าและการลงทุนพร้อมเดียวกันนั้นก็จะได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและการปะละการเฮียนเพื่อยกสูงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และผลงาน6เดือนต้นปีสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจอัตเปือยยังรักษาการขยายตัวได้4กว่าส่วนห้อยโดยกสิกรรมและป่าไม้ยังเป็นแขนงหลักสำหรับระยะต่อไปทั้งแขวงอัตเปือยก็จะเน้นใส่ในการรักษาการเติบโตเพิ่มรายรับผลักดันการลงทุนและสร้างฐานการพัฒนาให้แขวงในปี2026ซึ่งทั้งแขวงอัตเปือยท่านผู้ฟังก็เว้าถึงการขยายทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนาะก็คือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาเคล็ดลับสารานะฮู้สิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะไอ้น้องแม่หญิงเฮาเนาะที่มักหักในการเบิ่งแย้งตนเองอยากมีผิวพรรณที่สดใสอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีเฮ็ดให้นั้นเฒ่าใบหน้านี่ก็จะอ่อนกว่าอายุเนาะฉะนั้นมาฮับฟังน้ำกันท่านผู้ฟังในการเบิ่งแย้งตนเองให้นั้นเฒ่าและมีสุขภาพแข็งแรงดีสำหรับวิธีที่เฮ็ดใบหน้าเบิ่งอ่อนกว่าอายุนี้ท่านผู้ฟังเริ่มจากที่จิตใจเนาะแล้วก็

แย้งด้วยการดูแลห่างกายของตนเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารทุกอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงแต่เฮามีวินัยเอาใจใส่ตนเองสังเกตการตอบสนองของห่างกายคิดถึกเลือกถึกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นให้ใบหน้าอ่อนกว่าอายุได้นอกจากใบหน้าคือเด็กน้อยแล้วท่านผู้ฟังยังมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าว่าเฮาคิดดีคิดบวกแล้วก็จะเห็นให้สิ่งดีๆเข้ามาหาเนาะท่านผู้ฟังและก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและนี่ก็คือการเบิ่งแยงตนเองเด้อท่านผู้ฟังเฮ็ดให้มีสุขภาพแข็งแรงดีแน่นอนล่ะมิตรรายการห่างกายคนเฮานอกจากกรรมพันธุ์บ่คือกันแล้วสิ่งแวดล้อมก็มีความเอื้อนว่าแตกต่างกันนําเนาะฉะนั้นทางที่ดีก็ต้องได้เอาใจใส่ทางด้านสุขภาพทางกายบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินและเคียงคู่กันนั้นการเลือกกินหลากหลายชนิดกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็จะช่วยให้ทางกายเอิ้นว่ามีความแข็งแรงนอกจากนั้นการดื่มน้ำนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญการที่เราดื่มน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งเนาะที่จะเฮ็ดให้ผิวของเฮานี่ซุ่มซื่นอย่างหน่อยก็ดื่มน้ำให้ได้มื้อละ8จอกหรือว่าประมาณ2ลิตรเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าดื่มได้หลายกว่านี้ยิ่งจะเป็นการดีเนาะเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลน้ำออกมากไขลังหรือว่าไตบ่ได้เฮ็ดเวียกหนักหลายแต่ว่าการกินอาหารต่างๆนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันและเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังการเข้านอนก็นอนให้เป็นโมงเด้อท่านผู้ฟังฝึกให้อารมณ์นี่บ่เคร่งเครียดเนาะมีหอยยิ้มฝึกเฮ็ดให้อารมณ์ดีท่านผู้ฟังก็จะเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีความสุขและถ้าว่าเคร่งเครียดหลายเกินไปแน่นอนเนาะอาจจะเฮ็ดให้ใบหน้านี่แก่กว่าอายุได้และนี่ก็คือสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮานำมาฝากประธานอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าอยากมีใบหน้าอ่อนกว่าอายุหรือว่านั้นเท่าก็เริ่มที่จิตใจของเฮาเนาะเบิ่งไปด้วยการเบิ่งแย้งตัวเองแด่เอาใจใส่ตัวเองเนาะเพียงเท่านี้ก็จะเฮ็ดให้ใบหน้าเฮานี้อ่อนกว่าอายุได้ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

ท่านผู้ฟังรายการสุดเซนยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าบอกใส่มือพักผ่อนแบบนี้เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเสนอบ่ว่าจะเป็นสารณฮู้สิ่งดีๆข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยเสียงเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นและเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังทำกลางเวลาผ่านไปไวๆเนาะขอบใจมิรายการอีกท่านนึงที่ติดตามรับฟังรายการสดสื่นยามเช้ามาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ใจไม้หากสร้างนายเอกลักษณ์เป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องหอมจิตหอมใจนำใส่เงินเก็บหลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแผงเพื่อนมิตรการที่คิดฮอดที่ถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเฟมฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการหักฟังแจ้งสะดวกสบายเลยบ่พวกเรายังมีเว็บไซต์มิตรการเพียงแต่เข้าไปที่เบอร์ไปเว็บ .lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้อนุรักษ์รัตวันหับนาทีดำเนินรายการอยู่กับมิตรรายการเด้ออย่าเฝ้าเบื่อนายอย่าเฝ้าหมุนขึ้นปากก็แล้วกันเนาะ30นาทีนี้นอกจากจะมีเพลงลูกทุ่งบ้านนาแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำมาเว้าสู่มิตรรายการได้หับฟังมื้อนี้สืบต่อก็แล้วกันเนาะหลายๆผลิตภัณฑ์ที่จะเว้าสู่ฟังนี่เป็นต้นแมนซากาเฟยาอมผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคปซูลกับมีเดือดทันผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีแป้งหนัวผลิตภัณฑ์ที่ได้หับความนิยมสมซอบหลายในปัจจุบันนี้ก็คือซากาเฟ่ผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพในนี้อนุรักษ์ก็จะแนะนำซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีทั้งเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมผู้ใดดื่มซาได้ดื่มซาผู้ใดดื่มซาบ่ได้ดื่มกาเฟ่สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยได้ทันผู้ฟังและก็เรื่องของการดื่มนี้บางคนมาดื่มตอนเช้าบางคนดื่มตอนแลงอันนี้บ่ว่ากันเนาะตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยสปอร์แมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดุมภูมิแพ้ป้องกันพยาธิมะเหงผู้ใดที่เป็นพยาธิตับหัวใจมาไข้หลังกะสวยได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เฮาดื่มไว้ป้องกันท่านผู้ฟังถ้าว่าทานดื่มลงไปแล้วเนาะสุขภาพทางกายของมิตรการนั้นมีการปรับเปลี่ยนมีการดีขึ้นขึ้นเท่าไหร่โทรมาบอกมากล่าวได้นอกจากซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีแล้วยังมีซากาเฟ่สนิทอื่นๆอีกเป็นต้นแมนซาอายุวัฒนะจะสวยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตาผู้ใดตามือตามัวกินซาอายุวัฒนะก็ได้ซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแป้งนัวให้สารอาหารครบ5หมู่แป้งนัวก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้บางคนว่าบ่ฮู้จักเทื่อว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้มีแป้งนัวบ่มีเช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่มีรายการนั้นโทรมาสอบถามหรือว่าซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปนั่นแหละพวกเรามีวางขายอยู่และก็มีซาผักอีหอมจะสวยเรื่องของการเพิ่มแฮทาดซามะขามป้อมนี่ก็อุ้ยดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังดื่มซามะขามป้อมแล้วให้วิตามินซามะยอสวยไหลเลือดผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาปกติเจ็บท้องน้อยแบบนี้เพศหญิงของพวกเราส่วนหลายจะมีอาการแบบนี้ท่านผู้ฟังและยังมีซาคืนความสาวหวานสาวงามดีประจำเดือนประจำเดือนมาปกติกระสายขาวสวยสั่งภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายซาคิงดำน้ำผึ้งกาเฟ่หลุดความดันเห็นให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตากินลงไปแล้วตาเมื่อตามัวนี่ก็เห็นให้ตาแจ้งขึ้นกาเฟ่บำรุงสายตาจะได้วิตามิน A B 6และวิตามิน E ผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาแนะนำกาเฟ่บำรุงสายตาซาอายุวัฒนะกระสวยเรื่องของการบำรุงสายตาเช่นเดียวกันเนาะมีทั้งซากาเฟ่ให้มีรายการได้ดื่มอย่าปล่อยให้ตาเมื่อตามัวแก่ยาวไปดุดมันทรมานในการดำรงชีวิตซอกซื้อซาอายุวัฒนะกาเฟ่บำรุงสายตาไปป้องกันไปรักษาสายตาของบรรดาทานให้เห็นหงให้เห็นแจ้งเนาะถ้าว่าทรมานอีหลีท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันได้ซอกซื้อซาอายุวัฒนะกาเฟ่บำรุงสายตาไปป้องกันไปรักษาสายตาของบรรดาทานให้เห็นหงให้เห็นแจ้งเนาะถ้าว่าทรมานอีหลีท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันได้อยากไปหันมานี่ถ้าว่าคำมานี่ก็ไปยากหรือว่าตอนกลางเวรนี่ถ้าเป็นพนักงานของล่าของการกบเฮาจ้องหรือว่าเบิ่งคอมพิวเตอร์หมดมื้อนี่ก็มีปัญหาเรื่องของสายตานักเรียนนักศึกษากับเส้นเดียวกันเนาะเพราะว่าปัญหาสายตาในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นหลายสังเกตว่าเด็กน้อยที่มีปัญหาเรื่องของสายตานี่ต้องได้ใส่แว่นตาตั้งแต่น้อยเลยเด้แต่กุ้งกันข้ามแต่ว่าบางคนมีสุขภาพตาที่ดีนะท่านผู้ฟังถึงว่าอายุจะแก่ตัวไป
ถ้าก็ยังเห็นฮงเห็นแจ้งอยู่ก็ถือว่าสุขภาพเพิ่นดีโชคดีแล้วเนาะที่ว่าตาเห็นฮงเห็นแจ้งอ่ะรักษาสุขภาพห่างกายก็แล้วกันเนาะถ้าว่ามีปัญหาเรื่องของห่างกายขึ้นมาเมื่อใดให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม02-1412-977ตัวต้นรายการแบบนี้บอกว่าหลายใหญ่ห่างเนาะมีในการท่าฟังเสียงเพลงอยู่

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดก็ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมศาสตร์เดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205574709

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นนั้นเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเข้าได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเข้าในเฮ็ดดินจืดเหนือที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิกับว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเข้านี่มีคุณภาพสูงนักสันเข้าได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะหมากกระทือโคงแห้งสามซานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันเรียกว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีชูหูหรือว่าโสม
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานเจนหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
2: มันมีคนใส่สุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งซึ่งเติมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษแต่ผสมบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินแค่เซฟนอนหลับชักไม่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0-5532-44920-5570-4709
3: ลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
4: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับอนุรักษ์30นาทีอยู่กับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีโดยสปอร์แมนกาเฟ่เห็ดเมินปียังฝากมีรายการไว้ทุกระยะเลยสำหรับผู้ใดที่หาก่อมูลขึ้นวิทยุมารับฟังรายการนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องอย่างเดพวกเขาบอกไปเลยเนาะรายการนี้นำเอาสิ่งดีๆของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำมาเว้าสู่มีรายการได้รับฟังสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีโดยสปอร์แมนกาเฟ่เห็ดเมินปีและสาเห็ดเมินปีถ้าว่าเป็นกาเฟ่เห็ดเมินปีจะมีเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกสมมีหลายสูตรให้มีรายการได้เลือกตามความต้องการเนาะผู้ใดดื่มเป็นซาได้ก็ดื่มซาผู้ใดดื่มซาบ่ได้เลือกกาเฟ่กาเฟ่ก็มีหลายสูตรให้ได้เลือกอยากได้สนิทที่มีโสมบวกเข้าไปก็ได้ท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่บ่มักกินน้ำตาลบ่มักดื่มน้ำตาลแหละก็เลือกเอากาเฟ่เฮ็ดเมินปีสูตรที่บ่มีน้ำตาลเนาะซากาเฟ่เฮ็ดเมินปีจะช่วยสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะเขือ ไข้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดหมื่นปีสวยทันได้อยากได้ไปใบดื่มสำหรับตนเองสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงานอยากได้เป็นของต้อนของฝากสำหรับญาติพี่น้องอยากได้เป็นของขวัญในวันที่มีความหมายสำคัญวันใดวันหนึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดแบบนี้ก็เหมาะเป็นของขวัญเลยมีรายการเนาะได้ทั้งความหักแพงสามัคคีได้ทั้งสุขภาพดีไปน้ำกันอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามอยากได้021412977อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาบ้านเวียงเจริญเมืองเซสถานนครหลวงเวียงจันทน์และสถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์มีรายการยุทธทางตั้งแขวงอยากได้เสนอการเนาะแจ้งจุดประสงค์มาแจ้งเจตจำนงมาว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดพวกเราส่งสินค้าให้แน่นอนเพียงแต่มีรายการนั้นโทรมา021412977มาเป็นบรรยากาศก่อนเนาะฝากต้นเสียงเพลงอีกครั้งนึงก่อนหลายคนถามฟังเพลงก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่งานในมื้อนี้เอาแห้งใจฝากต้นแกมิดและขาน

วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ว่า250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใช้แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใช้แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตายอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพยังแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับอนุรักษ์30นาทีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ต้องแจ้งไว้รายการนี้รายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีโดยเฉพาะเมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังมีทางเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมเห็ดเมือนปีนี้มีทั้งซากาเฟ่เด้อดื่มซาได้ดื่มซาดื่มกาเฟ่ได้ดื่มกาเฟ่หรือว่าจะควบคู่กันไปทั้งซากาเฟ่ก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าสรรพคุณนี่คือกันเลยสรรพคุณหลังจากที่ท่านดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีลงไปแล้วเนาะจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงหัวใจตับมักให้หลังแก้อาการอิดเมื่ออ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมนอกจากซากาเฟ่เห็ดเมือนปียังมีซาอัญญวัฒนาช่วยล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแป้งนัวให้สารอาหารครบ5หมู่ซาผักอีหุ่มเพิ่มแฮธาตุซาหมักขามป้อมให้วิตามินซาหมักยอจะช่วยเรื่องของการไหลประจำเดือนประจำเดือนมาปกติซาม่อนช่วยหลุดไขมันหนาท้องท่านผู้ฟังกินซาม่อนหรือว่าดื่มซาม่อนแล้วผู้ใดที่มีท้องใหญ่เพศหญิงเพศชายจะช่วยปรับหนาท้องเห็นให้รูปร่างสมส่วนซาคืนความสาวหวานสาวงามดีลงขาวประจำ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์17มื้อพบกัน7มื้อเนาะ 6:30 น 7:30 นอยู่กับท่านนำออกข่าวๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเราอยู่แต่ละท้องถิ่นเขตแขวงมาว่ามาว่ามาเล่าข่าวสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ครับฮู้เป็นประจำอยู่แล้วในตอนยามเช้าๆคือแนวนี้พบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่5กันยา2026เป็นมื้อพักผ่อนทางราชการของพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเหตุเวียกมา5มื้อจันทร์หาศุกร์เสาร์อาทิตย์พักอันนี้เป็นอยู่ในกำหนดอยู่ในระเบียบราชการเด้ฉะนั้นมื้อนี้ก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีแผนล่าแผนการไปหัวไปส่วนไปยามญาติพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวไปเฮ็ดบุญศีลกินทานแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนเนาะแต่ว่าแนวใดก็ตามขอให้มีสติการไปการมาการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าว่าพวกเขาขาดสติแต่อีกอย่างนึงรายงานนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วเพราะว่าพญาติเป็นวัดไข้วัดใหญ่นี่ระบาดเนาะฉะนั้นก็ขอให้รักษาสุขภาพผู้ใดมีพ่อแม่ที่เพิ่นเฒ่าแก่แล้วมีลูกเล็กเด็กแดงอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าข้าเจ้าเต่านี่มันภูมิต้านทานยังบ่ทันแข็งแรงของร่างกายก็ได้ฉะนั้นก็ให้ใจใส่รักษาสุขภาพของข้าเจ้าเป็นพิเศษถ้าว่าเป็นมาแล้วก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอให้เพิ่นบ่งบัติพญาติแล้วก็ปินปวดตามอาการตามแพทย์ตามหมอสั่งมึงจะถูกต้องห้ามเด็ดขาดแม่นบ่อยากให้ไปซื้อยุกซื้อยามากินเองนั่นแหละบางเทื่อบ่ถือกับพญาติก็มีแล้วอีกอย่างนึงก็ขอเตือนให้ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำของหรือว่าสาขาแม่น้ำของต่างๆรวมทั้งอยู่ตามห้วยห้องคลองบึงต่างๆเลยให้มีสติระวังตัวเพราะว่ายามนี้มันยามฝนตกลงมาเกือบทุกมื้อเฮ็ดให้ปริมาณน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแม่น้ำของฉะนั้นก็ควรมีสติเก็บเงินสิ่งของอันใดที่มีค่าไปไว้บนที่สูงสัตว์เลี้ยงของตนเองก็หาง่ายไปบอนที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่บ่อยากให้เกิดขึ้นนั่นแหละเนาะภัยพิบัติจากน้ำท่วมมากระทันหันได้เกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็แม่นอยู่ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามนี่โอ้ยเสียหายเป็นจำนวนหลายรวมทั้งน้ำท่วมอยู่เทศบาลแขวงอุดมไซอยู่ทางเมืองหลวงน้ำท่าอยู่ทางเมืองนาแลนี่เมืองน้ำหม้อแขวงอุดมไซอันนี้ก็เฮ็ดให้มีความเสียหายด้านพื้นฐานโครงสร้างเนาะถนนหนทางก็ถูกตัดขาดถึงว่าปัจจุบันมันจะกับน้ําได้บกแห้งและแต่ว่าผลตามมาก็แม่นความเปื้อนความเสียหายและเปเพเนาะถนนหนทางเช่นเดียวกันเสียงบประมาณในการลงไปซ่อมแปลงก็บ่แม่นธรรมดาเนาะแล้วก็เอาใจใส่ในการบริจาคแน่ถ้าว่ามีเงินไขก็ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเด้เอาฝากไว้เด้ออ้าวมื้อนี้ถึงว่าจะเป็นวันเสาร์ก็มีข่าวมาเล่าสู่ฟังเนาะข่าวนี้แม่นข่าวของประธานประเทศเพิ่นไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศคาซัคสถานซึ่งในตอนค่ำวันที่2กันยายน2026นี้พนักงานทองดุลศรีชลิตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของเราจะได้เดินทางไปถึงนครหลวงอัสตานาของสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามสาธารณรัฐคาซัคสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3 5 4กันยา2026และพิธีต้อนรับจัดขึ้นอย่างอบอุ่นโดยมีท่านซาลาวันซาซารันมาดิเยฟรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของคาซัคสถานพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการครั้งนี้แม้นเป็นการตอบสนองตามการเชิญของพระท่านกาซิมโจมาโตกาเจฟประธานาธิบดีคาซัคสถานเพื่อสืบต่อฮัดแน่นสายพันธมิตรภาพการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับนะครับการเสริมกันใหญ่และแน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงปีต่อหน้าก็ได้ว่า2มื้อเนาะวันที่3และที่4แต่ว่าเพิ่นเดินทางไปฮอดมื้อวันที่2ในตอนค่ําคืนเนาะของวันที่2ส่วนผลการเยี่ยมยามหรือว่าการพบปะกับประธานาธิบดีคาซัคสถานการพบปะ2ฝ่ายผลการเยี่ยมยามของประธานประเทศลาวจะเป็นอย่างไรพวกเราจะติดตามเก็บกรรมและนำเอาข่าวมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้ครับชมหาฟังต่อไปเนาะมีข่าวอีกอันนึงก็แมนลาวเกี่ยมพร้อมออกจากประเทศด้อยพัฒนาอันนี้ก็แมนการกล้าเกี่ยมให้แก่การถอนตัวออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาภายหลังที่ลาวได้
ผ่านเกณฑ์การประเมินขององค์การสหประชาชาติได้3ครั้งติดต่อกันครั้งที่1แม่นในปี2018ครั้งที่2ในปี2021และครั้งที่3ในปี2024สามารถบรรลุ3เกณฑ์มาตรฐานคือรายหับแห่งชาติเฉลี่ยต่อหัวคนดัชนีพยากรณ์มนุษย์ดัชนีความบอบบางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเนาะรายหับเฉลี่ยแห่งชาติต่อหัวคนแม่นตูย่อเพิ่นก็แม่น GNI ดัชนีทรัพยากรมนุษย์ก็แม่น HAAI แล้วก็ดัชนีความบอบบางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมก็แม่น EVI เนาะและในปี2021สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ได้รับรองเอาญัตติเสนอให้ลาวหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยมีการขยายเวลาการเกี่ยมให้การหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเป็นระยะการผ่านแม่น2026หา2029 3ปีเนาะและเมื่อบรรลุนิธานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ยกเห็นถึงโอกาสและก็ผลได้รับจากการออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาโดยเฉพาะแม่นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแรงทุนและการลงทุนจากต่างประเทศย้อนว่าต่างประเทศจะเบิ่งว่าลาวนี่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาการยกระดับมาตรฐานโดยการสุกยู่ได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตมาตรฐานการดำรงชีวิตระบบนิติกรรมและกฎหมายให้สูงขึ้นสุกยู่ให้ประเทศและบุคลากรเข้าสู่กระบวนการแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเองและถึงอย่างก็ตามยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างจะต้องประเสริฐเป็นต้นจะต้องได้ปรับปรุงบุคลากรระเบียบและกฎหมายมีความพร้อมในขณะเดียวกันทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ลดลงเนาะบรรดาโครงการช่วยเหลือโครงการพัฒนาที่ดำเนินอยู่แล้วก็ยังคงจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องระยะข้ามผ่านเนาะระยะ3ปี2026ถึง2029รัฐบาลก็ได้สำเร็จการสร้างแผนยุทธศาสตร์ข้ามผ่านของลาวเพื่อออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาหรือว่า STS มีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมที่ดีให้แก่ประเทศลาวในการออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนมีคุณภาพและยืนยงและการลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเป็นคาดหมายสู่สัญญายาของพรรคและรัฐบาลลาวก็แสดงให้เห็นถึงความใหม่มันอันหนักแน่นและตั้งหน้าของลาวในการพัฒนาประเทศชาติจากประเทศที่มีระดับต่ำไปเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางก็คือการข้ามผ่านจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นกำลังพัฒนาตามการแบ่งประเภทขององค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกนั่นเองเนาะถือว่าพวกเรานี่ได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน3ครั้งในการจะออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาคือครั้งที่1ในปี2018ครั้งที่2กับแม่นปี2021ในครั้งที่3แม่นปี2024ปัจจุบันนี้แม่นอยู่พร้อมอยู่ในระยะข้ามผ่านที่จะออกก็เตรียมเงื่อนไขแหละเนาะ2026หา2029เด้ระยะข้ามผ่าน3ปีเนาะส่วนอีกข่าวนึงแม่นข่าวการช่วยเหลือของศูนย์กลางสาวหนุ่มร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศไปช่วยเหลือประชาชนเมืองซำใต้ที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติอันนี้ก็แม่นเกิดขึ้นในตอนแรงวันที่3กันยานี้ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนำโดยทานทองลีศรีสุริศกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะกรรมการสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวทานพุทธพันธ์แก้ววงไซเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะก็ได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเงินสดรวมมูลค่า175ล้านกีบไปมอบในเมืองและประชาชนเมืองซำใต้ที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเนื่องจากว่าท้ายเดือนสิงหาคมผ่านมากับฝนตกหนักติดต่อกันเหตุให้ดินเซาะเจือนน้ำปลาไหลซุกสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเฉพาะอยู่เมืองซำใต้ก็มี6บ้านคือบ้านซำใต้บ้านนามาดบ้านเพียงได้บ้านเมืองผัดบ้านเพียงทินบ้านเต้าที่ถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำป่าไหลสุดินเจาะเจือนทับถมเส้นทางในนี้เส้นทางเปเพสเอ็ดเส้นส่วนรับประทาน4แห่งระบบน้ำดิน7แห่งอาคารเฮียน2หลังและเขตทำการผลิตของประชาชนเสียหายนักพอสมควรและเครื่องช่วยเหลือที่นำไปมอบครั้งนี้ก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนี่แหละหน่อพร้อมด้วยเงินสดรวมมูลค่า175ล้านกีบให้เกียรติมอบโดยทานทองลีศรีสุริศต่างหน้าครับโดยแม่ต่างหน้าเมืองซำใต้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้คณะศูนย์กลางสาวหนุ่มที่ลงไปมอบเครื่องก็ได้ไปเยี่ยมยามและโอลมให้กำลังใจประชาชนบ้านนามาดเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากและให้กำลังใจในการสุ่มใส่ฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ทางเมืองซำใต้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวอ้าวสมเซยเด้อทั้งศูนย์กลางสาวหนุ่ม
เพิ่นก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศลงไปมอบเครื่องช่วยเหลือโดยแม่นเลขาคณะกรรมการสาวหนุ่มผู้ใดเนาะท่านทองหลีศรีสุริตเพิ่นไปมอบเองเนาะไปมอบด้วยตัวเพิ่นเองอยู่ทางเมืองซำไตขอชมเชยหลายๆก็มีกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมรายงานผลการค้นคั่วกวดกาการเสนอขออภัยโทษให้

ก็ได้รายงานผลการกวนกลัวกดกาของนักโทษผ่านชีวิตประจำปี2026ตามห้องว่าการสำนักงานประเทศสั่งรวมและก็นำส่งมายังกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติและอิงตามข้อตกลงแบ่งความผิดชอบของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติฉบับเลขที่52ทับกรขลงวันที่2กรกฎาคม2026จากนั้นผู้ของกองประสุมก็ได้ประกอบคำเห็นเจาะจี้เกี่ยวกับผลการค้นคว้ากวดกาของคณะผิดชอบค้นคว้าอย่างกลมไปคงมาด้วยความผิดชอบสูงบนพื้นฐานตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการอภัยโทษฉบับเลขที่001ลงวันที่3มีนาคม2018และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาฉบับปรับปรุงปี2017เพื่อให้การค้นคว้าคำห้องขออภัยโทษของนักโทษประหารชีวิตจำนวนประจำปี2016มีความยุติธรรมโปร่งใสและทันตามกำหนดเวลาและตอนท้ายท่านบุญทันบุญทวิไลได้เน้นนักให้คณะผู้สอบกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาตินี้หีบห่อนปรับปรุงตามการตกลงของกองประชุมเน้นนักให้ผู้พิสอบกวดกาขึ้นบรรดาข้อมูลต่างๆของนักโทษแต่ละคนให้ถูกต้องครบถ้วนทำประกันบ่ให้การผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการปรับปรุงเอกสารลบไปลบมาหลายครั้งเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้อภัยโทษและรับประกันให้ท่านตามกำหนดเวลาในการเสนอหาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อประธานประเทศออกรัฐดำรัสอภัยโทษให้นักโทษประจำปี2026ซึ่งจะได้ประกาศเนาะอภัยโทษในโอกาสวันศาสตร์ที่2ธันวาเนาะวันศาสตร์ที่2ธันวาปีนี้อันนั้นก็แม่นอีกข่าวหนึ่งในการจัดกองประชุมค้นคั่วกวดกาเสนอขออภัยโทษให้นักโทษที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตประจำปี2026ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านรับชมรับฟังเป็นประจำท่านสามารถติดตามรับชมได้ทั้งเพจ Facebook เนาะเป็นภาพวิทยุมีภาพเด้แต่ก่อนมีแต่เสียงเดี๋ยวนี้มีทั้งภาพทั้งเสียงวิทยุมีภาพได้ทั้งเพจ Facebook ลาวนาซูนานเรดิโอเนาะทุกรายการของวิทยุกระจายเสียงปัจจุบันนี้ก็แม่นเห็นหน้าโคโชคได้ออนไลน์หลายรายการก็ออนไลน์สดเลยเนาะรวมทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเรานี่แหละขอบใจนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านและเนาะที่ได้ติดตามรับชมรับฟังระบบเสียงก็ติดตามได้ทั้งสองระบบของวิทยุเนาะคลื่นกระจายเสียงคือ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะรายการข่าวตามเหตุการณ์รายการภาคข่าวทั่วไปรายการข่าวต้นสมมงรายการฮอบบ้านพานเมืองรายการอื่นๆนั่นแหละเนาะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้ต้องให้ผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปสืบต่อฟังข่าวกันต่อข่าวนี้แมนคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29รวมทั้งกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อบ่ดลมานี้โดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงแรงงานของไทยภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนเพื่อนำไปสู่การทำผู้การยั่งยืนสีแรงงานระดับสากลก็มีผู้แทนจาก11ประเทศสมาชิกคู่ความพัฒนาและประเทศคู่ความเจริญจากเข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านผู้ไสยศักดิ์อินทาราชได้ยั่งยืนจุดประสงค์เป้าหมายหลักของลาวในการสืบต่อหัวมือแบบทวิภาคีเนาะทวิภาคีก็เป็น2ฝ่ายแหละในอาเซียนแล้วก็คู่ความพัฒนาประเทศคู่ความเจริญจาและสนับสนุนบรรดาแผนงานในขอบอาเซียนโดยเฉพาะแผนงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งงานอาเซียนและแผนงานของรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนระยะ2026หา2030เพื่อสุขยู่แล้วก็นำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันในอาเซียนเป็นต้นกระแมนการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแห่งงานที่ปลอดภัยการจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานแห่งงานโดยเอาใจใส่กวดการแห่งงานเวียกสุขภาพความปลอดภัยแห่งงานการปกป้องสังคมการพัฒนาสิ่งแห่งงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามทิศทางของการเรียบเรียงที่มีคุณค่าเป็นธรรมและเศรษฐกิจที่ครับเกินด้วยเทคโนโลยีและดิจิตอลและพร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนลาวยังได้เป็นเอกภาพพับองเอาสอกเอกสารสำคัญคือแถลงการร่วมของรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนครั้งที่29และแถลงการร่วมของรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนบวก

0: 3ครั้งที่14ซึ่งเป็นการบันทึกทิศทางร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนและประเทศคู่เจรจาประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีและผลได้รับของประชุมครั้งนี้แม้จะได้นำไปรายงานในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์และกองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนจัดขึ้นแม้น2ปีใดมันจัดขึ้นเท่านึงเนาะในยะ2026กับ2028ประเทศไทยเป็นประธานและกองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนครั้งที่30จะแม่นประเทศติมอร์เลสเต้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี2028นั่นเองเนาะส่วนภาครัฐก็เข้าคุ้มครองวัดภูจำปาสักเต็มรูปแบบและปัจจุบันนี้ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการลงทุนอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเริ่มแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นมาภาครัฐก็ได้เข้าคุ้มครองปกปักรักษาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักอย่างเต็มรูปแบบภายหลังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของบริษัทยิงโซกไซจำกัดผู้เดียวได้สิ้นสุดการลงทุนเนาะกำหนดอนุญาตลงทุนในวันที่2มิถุนายน2026และภายหลังสำเร็จสัญญาหรือว่าสิ้นสุดสัญญาสัมปทานและคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักได้ขอตกลงอนุมัติให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักเป็นผู้พิพากษาคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัดภูจำปาสักซึ่งเป็นมรดกโลกพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ออกข้อตกลงแต่งตั้งคณะผู้สอบคุ้มครองโดยเก็บรักษาพื้นที่และแจ้งการมอบให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักนี้ประสานสมทบกับแผนกการเกี่ยวข้องของแขวงและเมืองจำปาสักเข้าคุ้มครองตามสิทธิและพระราชบัญญัติและผ่านการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงของคณะกรรมการรับผิดชอบเริ่มแต่วันที่1กันยานี้เป็นต้นมาเห็นว่าได้รับการฮู้มือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการขายปีข้าวส้มและการจัดสรรสถานที่ฝากรถผ่านประตูกลางเพื่อความเป็นระเบียบห้อยปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวยังเปิดบริการให้ท่องเที่ยวข้าวส้มตามปกติเช่นว่าโฮงนางสีดาและก็จุดสำคัญต่างๆแน่นอกจากนี้ภาครัฐได้วางแผนคุ้มครองพัฒนาพื้นที่ทั้งระยะสั้นระยะยาวเป็นต้นการรักษาความสะอาดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจุดนั่งพักเซาและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนเด้อนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าไปเข้าเที่ยวชมแสวงบุญและกราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักนั่นเองเนาะภายหลังที่บริษัทเอกชนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานก็ได้มอบให้ภาครัฐอ๋อได้เข้าไปคุ้มครองเต็มรูปแบบละอยู่ทางวัดภูจำปาสักก็ได้และวันที่2กันยานี้ทานางมโนลาสุทธิจักรประธานคณะบริหารสภาแม่ยิงแขวงเซกองพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปติดตามสุกยู่เวียกงานการยิบผ้าอนามัยของไว้นมยิงที่มีความเป็นวิกาลและด้วยโอกาสโดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาสุขภาพและพัฒนาชุมชนแบบนี้ส่วนห่วมท่านนางสุขสมัยสีตนที่เป็นครูฝึกได้รายงานในหัววาเวียกงานนี้ก็เริ่มมาแต่วันที่24กันยา2025โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกทั้งหมด12คนชาย1คนได้บ่มีแต่ผู้หญิงได้มีผู้ชายนําได้นี่นะในนี้มี9คนได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชนเนาะโครงการเพิ่นเว้าเต็มมันโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาสุขภาพและพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือว่า SFE เนาะภายในศูนย์พัฒนาแม่ยิงบรรดาเผ่าเพียงแต่อบรมการยิบเครื่องใส้ทั่วไปเท่านั้นยังได้อบรมการยิบผ้าหน้าไม้แบบซักได้อ๋อถือเป็นเวียกที่มีความสำคัญนะสำคัญหลายและของการให้การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้าความเรียนรู้เฮ็ดขึ้นมานำใช้เองได้ยังสามารถส่งต่อความรู้ให้ผู้ที่สนใจอยากผลิตเพื่อขายเป็นการสร้างรายได้ให้ตนเองสำหรับการอบรมของไว้นุ่มยิงมาฮอดปัจจุบันสามารถยิบได้แม่น394ผืนและภายหลังยิบสำเร็จแล้วแม่นได้เอาไปแจกใหญ่ให้ประชาชนในเขตบ้านเป้าหมายโครงการก็คือไว้นุ่มที่ได้โอกาสให้เขาเจ้าได้นำใส่ต่อไปแต่ในโอกาสนี้ทานนางมโนลาสุทธิจักรก็ได้สมเสยผลงานความพยายามของไอ้น้องแม่ยิงทุกคนที่เขาหัวบ่มพรมและเอาใจใส่เฮียนฮู้จนสามารถยิบออกมาได้อย่างมีคุณภาพและนำใส่ได้อย่างแท้จริงเมื่อได้ความรู้แล้วเพิ่นก็แนะนำให้เอาไปต่อยอดพัฒนาตนเองนั่นแหละโดยเฉพาะมันสีมือได้ให้ออกมาดีกว่าเก่าเนาะพร้อมนี้ก็ให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนำใส่ถึกวิธีโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อถึกรักอนามัย เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิหญิงต่างๆอะไรเนาะโอ้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะผ่านมานี่ผ้าอนามัยนี่ก็ถือว่าแม่นของเพศหญิงใส้แหละเนาะมีขายทั่วไปเป็นสําเร็จรูปเด้อันนี้แม่นการยิบเด้อันนี้ยิบเองเด้อันนี้เนาะเป็นการเฮียนฮู้เนาะเคลื่อนไหวสุขอยู่ศูนย์พัฒนาเพิ่นว่าโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาสุขภาพและพัฒนาชุมชนแบบส่วนรวมอยู่ทั้งแขวงเซกองไปทั้งแขวงบ่อแก้วหน่อยนึงเนาะคราวนี้ก็แม่นการไข่ซุกเฮียนใหม่2026 2027อยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะจะจัดขึ้นในวันที่1กันยาคราวนี้มันออกแล้วเนาะพวกเขาได้เสนอออกแล้วพวกเขาจะบ่ออกเติมเนาะคราวนี้มันได้ออกเทื่อนึงแล้วเกี่ยวกับการไข่ซุกเฮียนใหม่อยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วแนวเดกะขอให้ทุกโรงเฮียนถ้าว่ามีเงินไข่ก็ขอให้ไข่ซุกเฮียนใหม่พร้อมๆกันแล้วก็ดําเนินการเฮียนการสอนให้จบตามหลักสูตรในวันที่3กันยานี้มาเบิ่งคราวนี้ดูห้องว่าการแขวงอุดมไซก็มีพิธีมอบหับเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซทับผลกระทบในท้ายเดือนสิงหาผ่านมาและการมอบหับครั้งนี้ต่างหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากับแมนทานอรุณบุญวิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงอุดมไซมอบเงินจำนวน200ล้านกีบเนาะต่างหน้าฝ่ายกิจการองค์การสังคมและความยนยงพร้อมด้วยฝ่ายขายภาคเหนือบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า137ล้านกีบแล้วก็รวมมูลค่าทั้งหมดแม่น337ล้านกีบเนาะต่างหน้าครับโดยท่านวงสวรรค์ชัยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมคณะเนาะแล้วเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าพร้อมด้วยบริษัทเบียร์ลาวจำกัดที่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างทันการแขวงอุดมไซจะนำเอาเงินและเครื่องช่วยเหลือจำนวนนี้ไปจัดสรรแจกใหญ่ให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนาะ
1: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: เอาเวลายังเหลือบ่หลายพวกเขาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเนาะข่าวนี้ก็แม่นเกิดขึ้นอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยู่ทางแขวงพงศาลีวันที่1กันยายนนี้พลตรีสมพรพิทพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีพร้อมคณะไปติดตามไปสุขนูช่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองขวานักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
1: โอกาสนิทานสนสนุกสีสุราษฎร์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองขัวหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองขัวได้ได้งานโยเกี่ยวกับสภาพผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมอยู่เมืองขัวบาในระหว่างวันที่28หา30สิงหา2026นี้ส่วนผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าในเมืองขัวเซนเหือนสารบ้านทรงของประชาชนเปเพเสียหายทั้งหมดจำนวน10หลังคาเหือนเสียหายห้อยส่วนห้อยในนั้นบ้านหาดเดือมี2หลังคาบ้านสุกายมี3หลังคาตาแสงจอมตานบ้านสินใสตาแสงสินใส5หลังคารวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด4460ล้านกีบเหือนที่น้ำท่วมสามารถอนามัยและนำใช้ได้เป็นปกติแม่น19หลังคาเสาไฟฟ้าหักคนจำนวน35ต้นขอนสายหักขาดจำนวน64คนตาข่ายไฟฟ้าขามน้ำผักขาดจำนวน4บ้านปัจจุบันยังบ่สามารถประเมินความเสียหายได้เส้นทางเปเพ7จุดดินนาของประชาชนถูกน้ำท่วมขังเสียหายมี2บ้านคือบ้านมนสบันตาแสงลาดสางเดบันดงขามตาแสงสินใสมีเนื้อที่นาเสียหาย25เฮกตาร์คิดเป็นเงิน896ล้านกีบการลงติดตามเชื่อมจามสุขยู่ประชาชนส่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบภัยธรรมชาติน้ำท่วมอยู่เมืองขัวครั้งนี้ท่านพลตรีสมพรมิตรพลกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีพร้อมทีมงานขันแขวงเด็กคณะผักเมืองขัวภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ลงติดตามบ้านที่ถูกผลกระทบอยู่5บ้านบ้านสินไซบ้านหมอนสบันบ้านดัดสางบ้านดงขามเดะบ้านหาดนางที่ขึ้นกับเมืองขัวแขวงพงศาลีการลงติดตามผลกระทบอยู่เมืองขัวของเดขาผักแขวงพร้อมคณะทีมงานขังนี้ได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นแมนเครื่องไส้ขัวเหือนเส้นหม้อถ้วยมีใบๆและข้าวสารจำนวนหนึ่งพร้อมเงินจำนวน50ล้านกีบนอกนี้ท่านบุญพนิษฐ์แก้วหงกรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพงศาลียังได้มอบเงิน5ล้านกีบมอบให้เมืองเพื่อสืบต่อไปมอบต่อให้ประชาชนภายในเมืองขัวครอบครัวผู้ที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเบื้องต้น
0: จากพงศาลีพงเฮามาทางภาคกลางแขวงข้ามวนวันที่3กันยายนนี้แขวงข้ามวนมอบเครื่องช่วยเหลือเพื่อเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลค่า350ล้านกีบให้10เมืองภายในแขวงนักข่าวแขวงข้ามวนมีรายงานข่าวนี้
2: ในวันที่3กันยายนส่งประสบกรณีที่จุดทับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงข้ามวนได้จัดพิธีมอบพับเครื่องช่วยเหลือจากกาลดมการช่วยเหลือสู่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบมีเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยโดยมีท่านดิศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเป็นผู้ต่างหน้าในการมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีเหล็กเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะจัดส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
0: อันนั้นแกแมนข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันเสาร์วันที่5กันยายน2026เวลาให้การหมดแล้วไว้ใช้พรแก่พื้นในการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่เวียกงานทุกประการมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนทางราชการเนาะวันเสาร์ก็ขอให้สนุกสนานหรือว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในมื้อพักผ่อนมีความสุขโชคดีปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ภาครัฐเข้าคุ้มครองวัดภูจำปาสักเต็มรูปแบบภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงทุนตลอดระยะสุขเฮียน 2025-2026 ผ่านมาคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรการศึกษาในแต่ละสั้นแขวงอุดมไซได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเดือนสิงหาผ่านมาเสียหายอย่างหนักหน่วงเดือนสิงหาผ่านมานี้เศรษฐกิจเวียดนามมีการหันเปลี่ยนทีตั้งหน้าจีนจัดเก็บภาษีเงินปันผลชาวต่างประเทศชาวสนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสถานฟังรายละเอียด
1: ตอนค่ำวันที่2กันยานี้พนธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงนครหลวงอัสตานาสาธารณรัฐกาซัคสถานเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3หาวันที่4กันยานี้พิธีต้อนรับได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นโดยท่านศาสลันมาดีเยียบรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการตอบสนองตามการเสื้อซื้นของพนธานกาซึมโจมาตตุกาเยียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานเพื่อสืบต่อหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองประเทศให้นับมือได้รับการเสริมขยายและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้า
0: แผนการ5ปี2026-2030คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อคุณคั่วสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานรัฐกรทหารตำรวจให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างเหมาะสมท่านนังสีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสืบต่อค้นคั่วคืนใหม่ระบบโครงสร้างเงินเดือนเงินอุดหนุนและสวัสดิการต่อพนักงานซึ่งนโยบายดังกล่าวแม่นให้รับประกันความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตประหยัดมัธยัสถ์ตามระเบียบการแก้ไขการอุดหนุนที่บ่สอดคล้องอุดหนุนซ้ำซ้อนและอื่น
2: ๆมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติมันวายโปรงานหลักกรฐานตำรวจเสนอมองทุกสภาพการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างเหมาะสมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุดโต่งขั้วขึ้นมาระบบคุ้มสารเงินเดือนลดมูลสวัสดิการตกพนักงานซึ่งในนโยบายดังกล่าวแม้ในหลักประกันควรจำเป็นพื้นฐานโครงการดำรงชีวิตประหยัดพัฒนาตามระเบียบการแก้ไขการอุดหนุนที่บสทอุดหนุนซ้ำซ้อนคนขั้วออกมีกิจกรรมเพื่อเป็นโมดีมีการปฏิบัติเงินอุดหนุนให้พนักงานเฉลี่ยมีกระแสคนขั้วนโยบายมีประมาณสุขหนูการกระไรของขนาดเลยขับบ่าคนขั้วกำหนดนโยบายส่งเสริมมีสกัดเกณฑ์สำนักงานอย่างเหมาะสมปฏิบัตินโยบายหน่อยๆต้องมีผลงานดีเด่นมีเวทการหน่อยๆแบบลักษณะเฉลี่ย
0: ท่านนางสีใสหรือเดชมุนสอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการปฏิบัติมาตรการลงวินัยต่อพนักงานรัฐกรคณะภาคต้องรับผิดชอบโดยกงในการค้นคั่วพิจารณาและลงวินัยต่อผู้กระทำผิดกฎระเบียบของภาคกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวดรับประกันความโปร่งใสยุติธรรมทั้งการตามทิศที่ว่ามีปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่บนใดคณะภาคบ่นั้นต้องเป็นเจ้าการค้นคั่วแก้ไขตามขอบเขตสิทธิคุ้มครองของตน
1: นับแต่วันที่1กันยานี้เป็นต้นไปภาครัฐได้เข้ามาคุ้มครองปกปักรักษาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักอย่างเต็มรูปแบบภายหลังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของกลุ่มบริษัทยิ่งโศกไซจำกัดผู้เดียวได้สิ้นสุด